0: ร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
1: เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทั้งเรื่องของอาหารและความมั่นคงทางพลังงานค่ะคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันถือก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกไซริสตัมซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
3: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
4: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.ทิศฎีกานะครับแล้วก็สำนักงานอัยการไปด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันผิดกับตรงไหนแล้วเราก็ผิดตรงไหนและอีกอย่างนึงที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็
3: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆ
2: มหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาวะที่ดี
5: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหมวด2และหมวด3ลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการนายสุรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักภาคการขนส่งลงมาอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโหมดตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมือง จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
11: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
2: นายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่า90%กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
11: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่ง แพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ

0: ไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 น.โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนำเป็นอันดับ1ของกลุ่มเอสแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวิยองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจรีอนันตการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC มีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกมที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง

0: สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น1
1: นาทีกับกปท.
2: สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุ๊บเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่3มอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงมีภาษาและตัวหนังสือของตนเองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอญโบราณภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำนอกจากนี้วรรณคดีไทยดนตรีไทยและการละเล่นหลายอย่างก็มีที่มาจากมอญเช่นวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราชการละเล่นสะบ้าในเทศกาลสงกรานต์ปี่พาดมอญเพลงมอญและเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกระทรวงกลาโหมจัดงานไทย DefX 2026นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันสู่การเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองและการสร้างโอกาสทางธุรกิจติดตามรับฟังเรื่องนี้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมครับได้จัดงานไทย DefX 2026ซึ่งเป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ
10: จริงๆแล้วหลักงานครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับสามารถที่จะนำเสนอพวกสิ่งยุทธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเอามาเสนอต่อผู้ใช้งานนะครับซึ่งก็หลักๆก็คือกองทัพนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทางในส่วนของรัฐบาลซึ่งวันนี้ครับก็จะมีเรื่องของการเสวนาแต่เมื่อวานนี้ครับถือว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนในฐานะแม่งานแล้วก็รัฐมนตรีอีก
9: หลายท่าน
10: หลายกระทรวงครับประมาณ4ท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทางรัฐมนตรีอว.นะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณสุภมาศนะครับก็มาร่วมงานด้วยก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญต่อการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวมันเพราะมันตอบสนองต่อนโยบายแนวทางของรัฐบาลด้วยในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve 1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายครับคืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศนี้เป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเองครับ
9: ครับด้วยธีมของงานครั้งนี้ครับผมที่เน้นย้ำถึงการพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ว่าจะเป็นกลไกเพื่อเสริมทั้งความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยแนวทางทั้งสองด้านเนี่ยครับจะผสานเข้าหากันได้ยังไงแล้วก็คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้เท่าไหร่ครับผม
10: แน่นอนครับก็หลักๆแล้วจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่มีการปะทะตามแนวชายแดนหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงอื่นๆมันจะสังเกตได้ว่าในรวมถึงมิติของทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ทั่วโลกครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ว่ามันจะอยู่ในภาวะที่สงบสันติสุขไปตลอดอย่างนี้หรือไม่ทุกประเทศก็พยายามที่จะดิ้นรนในการเรื่องของการเตรียมความพร้อม
9: ครับ
10: เพื่อป้องปรามต้องใช้คำว่าป้องปรามเป็นหลักเพราะว่าการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัย นะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นในเรื่องของการป้องปรามคือการยับยั้งไม่ให้ทางผู้คิดร้ายนะครับ คิดอะไรที่แบบไปมากกว่านั้นในการลุกรานประเทศนะครับ
9: ครับผม
10: ฉะนั้นมิติป้องปรามนี่ถือว่าสำคัญการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วสามารถผลิตใช้ได้เองโดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงได้อย่างดีดังนี้มันก็ส่งผลมาต่อในเรื่องของที่ทางคุณท็อปถามในเรื่องของมิติเศรษฐกิจด้วย
9: ค
10: ือการที่สามารถจะผลิตยุทธปกรณ์ได้เองหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเราก็จะถูกลงใช่ไหมครับเพราะว่าจะใช้พวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตเองในประเทศถึงแม้ว่าบางครั้งบางชิ้นส่วนอาจจะต้องนำเข้าแต่ยังไงก็ต้องถูกกว่าการนำเข้ามาทั้งชิ้นจากต่างประเทศแน่นอนอันนี้คือช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับถ้าอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์ของเราดีมีความเป็นมาตรฐานสากลนะครับอย่างที่ปรากฏในหลายๆบริษัทครับก็สามารถที่เอาไปจัดจำหน่ายได้ยังต่างประเทศด้วยนะครับมีหลักฐานมีเซอร์ติฟิเคตมีประกาศเสนียบัตรมีใบประกาศที่แบบรับรองคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้ด้วยได้อีกด้วยครับเป็นการผลักดันขยับเศรษฐกิจของเราให้ขยายโตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
9: ครับผมเราคาดว่าตัวนี้จะสร้างเม็ดเงินให้เราได้มหาศาลขนาดไหนครับผม
10: ใช่ครับผมดูตามตัวเลขสถิติของประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้นะครับ เขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าสามารถผลิตหรือมีเม็ดเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้แล้วก็การจำหน่ายพวกยุทธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นระดับพันล้านหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับซึ่งแน่นอนทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตการต่อเรือเนี่ยครับ ที่เข้ามาบิดมาแข่งขันในเรื่องของการประมูลต่อเรือ
9: เรือ
10: ฟริเกตของกองทัพเรือเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่ากองทัพเรือเองเนี่ยต้องใช้แน่นอนยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลครับซึ่งเกาหลีใต้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสากลอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันมีขีดความสามารถอันนี้เกาหลีใต้เองก็ผลิตเครื่องบินด้วยนะครับรวมถึงรถถังซึ่งเนี่ยฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเขาได้มีการเติบโตแล้วมีการผลิตเม็ดเงินในการเข้าเหมือนกับหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขาเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียว
9: ครับผมที่แน่ๆเห็นผลก่อนเลยก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าซ่อมบำรุงต่างๆถูกลงจากการที่เราผลิตอะไรเองได้ส่วนเรื่องที่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีคุณภาพมากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศได้หรือไม่นั้นก็อาจจะเป็นผลพลอยได้แล้วก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับ
10: จริงๆก็ต้องเป็นเป้าหมายในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป้าหมายหนึ่งคือเขาต้องผลิตให้ได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเขาจะมาประมูลแข่งกันในวงงานวงราชการนะครับ มันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รองรับนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องไปควบคู่กันไปครับเวลาเขาผลิตเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลที่หน่วยงานราชการจะรับได้ครับ
9: ครับผมในฐานะที่ท่านเป็นทหารครับท่านมองว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในขณะนี้มีความก้าวหน้ามากเพียงใดเอาเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก่อนครับว่าสามารถไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในขณะนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใดครับ
10: ครับจากการที่ผมได้ไปสัมผัสและได้ไปเห็นในเรื่องของนิทรรศการที่แต่ละบริษัทเขามานำเสนอครับผมถือว่าประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆเลยในอาเซียนครับเผลอเราจะอยู่ในแถวต้นๆเสียด้วยซ้ำผมคงไม่สามารถจัดลำดับได้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนครับเพราะว่าจากด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนแอนตี้โดรนเรื่องของยุทธปกรณ์หลักไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะต่างๆครับหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์เรื่อง AI ตอนนี้ถือว่าผู้ผลิตของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากเลยทีเดียวนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของในระดับอาเซียนนะครับ
9: ครับผมเรามีความร่วมมือกับประเทศอาเซียนด้วยใช่ไหมครับในการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปร่วมกันนะครับ
10: ในขั้นต้นตอนนี้ครับก็มีแนวทางในการดำเนินการครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการของสิงคโปร
11: ์
10: ก็ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ประกอบการของอินโดนีเซียที่อยากจะจับมือร่วมกับเราในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของประเทศตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ที่เห็นสำคัญนะครับนอกขอบเขตอาเซียนครับมีผู้ประกอบการที่ไปจับมือกับประเทศที่เป็นพันธมิตรต่างๆครับที่มีความเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมาก็อย่างมีนัยสำคัญและมีเขาเรียกว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมากครับคืออันนี้เราจริงๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราด้วยครับ
9: ครับผมก็รวมถึงโครงการต่างๆที่อาจจะมี offset policy ที่กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นการวางแผนของรัฐบาลนะครับ
10: ครับ
9: ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายครับอยากให้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาร่วมงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ศรีสมานครับเข้างานยากง่ายยังไงจะต้องลงทะเบียนยังไงอยากให้ช่วยแนะนำครับผม
10: ก็จริงๆทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานนะครับเน้นย้ำที่ศรีสมานครับอย่าไปผิดที่ตรงแถววัดพระแก้วนะครับดังนั้นเราไม่ได้มีจัดนิทรรศการตรงนั้นเอามาจัดที่พื้นที่ศรีสมานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของงานตรงนี้เข้ามาเยี่ยมชมถึงความทันสมัยของความสามารถของผู้ประกอบการของไทยเรานะครับว่าเขาก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับรวมถึง อยากจะให้มาชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเรื่องของเสวนาด้วยคุณท็อปที่งานเสวนานอกเหนือจากนิทรรศการแล้วครับจะมีมิติของการเสวนาซึ่งท่านก็สามารถที่จะมาร่วมฟังเสวนาได้ประเด็นเสวนาต่างๆก็น่าสนใจครับมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างอย่างในวันนี้ครับวันที่9กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสวนาเกี่ยวกับผู้ใช้ครับหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยผู้ใช้มีเสียงสะท้อนยังไงเราจะมานั่งฟังประเด็นต่างๆถึงปัญหาข้อขัดข้องสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตรงนี้ยังไงบ้างอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมงานกันครับ
9: ครับผมก็เชิญชวนร่วมงานนะครับอย่างน้อยไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับด้านนี้อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าให้เราฟังนะครับโอกาสหน้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงมีประเด็นเรื่องทหารอีกขอเรียนเชิญท่านโฆษกมาร่วมพูดคุยนะครับ
10: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
9: ครับสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีพบการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นหากตรวจพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะและให้ออกจากราชการทันทีเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: ปัญหาการทุจริตในระบบราชการยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาซึ่งการสืบสวนหาความกระจ่างอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยล่าสุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุใน3กลุ่มแรกจำนวนกว่า 15,000 ราย พบข้อเท็จจริงว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนมากถึง 5,000 รายที่มีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลให้เกิดความชัดเจนต่อไป
11: อันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.จะต้องไปทำต่อครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางปปช.ได้ทำงานต่อในภาพใหญ่ต่อครับเราตรวจในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือกับการประกาศผลคะแนนของกสทครับอันนั้นเป็นอำนาจปปช.เราเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับมีภาคีเข้ามาร่วมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งปปช.แล้วก็ DSI เราไม่มีอำนาจในการเทียบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของทางกรมอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทางปปช.จะต้องทำต่อนะครับเราพบว่าผลการประกาศคะแนนผิดไปจากฝ่ายรูปกระดาษคำตอบ 5,000 คนครับซึ่งหลายอันนี้ก็ต้องส่งให้ปปช.เมื่อมีการคอเช็คกันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสรุปขั้นตอนกันเสร็จแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกเพิกถอนก็รอผลสรุปจากปปช.ต่อไปเพราะว่าปปช.วันนี้กำลังดูภาพใหญ่
14: ส่วนแนวทางการจัดการกับกลุ่มผู้สอบบรรจุที่ผลคะแนนพบความผิดปกติทั้ง 5,000 รายนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าเสริมว่าในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบของปปช.ยังไม่แล้วเสร็จบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และหากท้ายที่สุดพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะข้าราชการทันที
11: ณตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับถูกต้องครับในส่วนมหาไทยก็จริงๆก็มีเรื่องของคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งก็ทราบว่าได้มีการตั้งไปแล้วแล้วก็จริงๆท่านนายกก็มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีท่านรองประกอบเป็นประธานในการตรวจสอบภาพรวมที่นอกเหนือจากมหาไทยด้วยครับคือต้องบอกว่าโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดการตัวเองอยู่แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยเป็นแค่โมเดเรเตอร์เท่านั้นเองนะครับในการบริหารการจัดการทุกอย่างเรื่องกำลังคนอะไรท้องถิ่นเป็นผู้จัดการอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่ทุกคนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการพิสูจน์ตัวเอง
14: การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระบบคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสิทธิของผู้เข้าสอบที่มีความสุจริตและตั้งใจจริงในการสอบแต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่าบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริการสาธารณะอย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการสังคมเปิดใช้ระบบพม.แคร์ช่องทางใหม่ยื่นของเงินสงเคราะห์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
15: เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลการให้บริการภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จึงพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ตรวจสอบสิทธิ์และติดตามสถานะได้ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมผู้ประสบปัญหาทางสังคมเด็กในครอบครัวยากจนครอบครัวเปราะบางคนพิการผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจากเดิมอาจต้องเสียเวลาเดินทางเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนและรอผลพิจารณาเป็นเวลานานโดยระบบพม.แคร์จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปทางรัฐและฐานข้อมูลของกระทรวงพม.ช่วยให้การพิจารณารวดเร็วแม่นยำและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเป้าหมายคือให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
16: ทางกระทรวงเองเนี่ยมีทั้งหมด6หน่วยงานที่สามารถจัดสรรเงินสงเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการสามารถขอเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้ซึ่งก็จะได้เห็นสถานะว่าเอ๊ะขอไปแล้วได้รับการอนุมัติหรือยังแล้วจะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่นี่ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่ให้พี่น้องกลุ่มผู้เบาบางเราสามารถขอได้ผ่านระบบแล้วก็สามารถติดตามสถานะคำขอได้ผ่านระบบนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เรามีระบบฐานข้อมูลในอนาคตว่าผู้เบาบางเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีใครที่เดือดร้อนบ้างแล้วก็บูรณาการเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เรียลไทม์มากขึ้น
15: ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ ผ่านระบบพม.แคร์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนอกจากนี้ระบบยังช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอโดยผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมจะทราบผลภายใน10วันทำการจากเดิมที่อาจต้องรอนานเป็นเดือนส่วนผู้ยื่นรายใหม่ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน15วันทำการหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแม้การให้บริการจะก้าวสู่ระบบดิจิทัลแต่กระทรวงพม.ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนหรือใช้งานไม่เป็นยังสามารถติดต่อหน่วยงานพม.ในพื้นที่ได้เช่นเดิมโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเปิดใช้ระบบพม.แคร์ถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการพิจารณาและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
17: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายพื้นที่ในยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างรุนแรงของกองทัพรัสเซียด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนชาวยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียด้วยการส่งโดรนจำนวนมากโจมตีหลายเมืองใหญ่ทั่วรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่พลเรือนรัสเซียกลับเผชิญความสูญเสียที่น้อยกว่าประชาชนในยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมองว่าการที่กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีในดินแดนของยูเครนอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการทำให้ประชาชนชาวยูเครนเผชิญกับความสูญเสียมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังคงเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตะวันตกร่วมกันจัดหาขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศพาทริออตให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญในการรับมือกับขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียที่สกัดกั้นได้ยากขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตให้คำมั่นว่าชาติสมาชิกนาโตและพันธมิตรจะต้องร่วมกันให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านทหารแก่ยูเครนต่อไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียทำให้รัสเซียเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและสั่งการให้กองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนต่อไปส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งพยายามทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนระบุว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีใกล้เป็นจริงมากกว่าที่หลายคนคิดทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีแนวโน้มที่ยูเครนจะเผชิญกับการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมตราบใดที่กองกำลังยูเครนยังคงมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลให้รัสเซียประสบกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงและแสดงให้เห็นถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวอาจเป็นผลดีต่อยูเครนในการกดดันให้รัสเซียยอมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
18: ทั
8: ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนเกเนยอยอบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายอนเนมาละเขยอจ้อนาลูเนเกเนยอยอบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: HIV นั่งก็อโมซาดูฮโรคเอดนั่งดูงก็สปสชนั่งก็ลาซาผือฮันเนอชอบันเนอเมนั่งจีนยาเล่หนูขมมังพายเอดูยูฮูบัตองจุนยาก้าสีชิฮันเนอตาบอจารินยาเมหนูบริการอากาฮอลาซานยาเมสีชิฮันเอ HIV อโมอุน่าชอบเชดัวนักอามอจามยาอุจาระบีอุตามาบีเจนีลาซาเมสิจาระคุยที่มาบีโกยาระขอบีเอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยาระบีโอบีจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นักจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนักตีโกจำยอจำยอนิมานะโกนาลูเดนากาเตซุมญิซุมโยกานาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือญีอะเดคายาโฆษณากะเอกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมกอนบีเอดูยาล้านแต่ช่วงหางละหาเชื่อกับปัจจการในอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูยาเอ๋ยยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละหนึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยางอ้ายี่ยวนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวียนี่มีเอโกเย่งา

0: 오빠다자
1: 오빠초벌
0: 말씀카
2: 뽀뽀
0: 녀어송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

有时候有的他妈的也你没好呀有啊那路呢老也牛也牛你们说老也牛叫那就那个那格拉美也牛老板跑得好什么的那苦那的也牛的你们叫那就那我说哎呀那苦吃了路啊老也牛你们说那个呢哎哟这么呢ที่ขอหลวงจุดามาอีเยอะดิอีนี้เลยชนเทนน่าหันยำแม่อีเนี่ยนาลีไอยำนะนาลีเยะหลานเนนาลีเวหลังก็นี่เดียเยอะดินิมชงเอ๋ยก็อามยอมัวดุงจวนเนทนจุลามาหาอีนี่จะว่านาลุเน่รออีเนี่ยอย่าปนนาลุชนจุลาเงยจะเอ็นเนลุเอ๋ยรอมยอมัวดุงชมยอแล้วเลยอีนี่เหก้ามยอมัวดุงนะยืนนุ่มและขั้วนะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่เลยแม่เยี่ยเนี่ยล้อขอเนี่ยทิพย์ยานี่ขอเนี่ยเอ็นเนี่ยเยี่ยเนี่ยล้อออายุพอไปเนี่ยเอ็กซ์คาเหลือไม่ได้ล้อเยี่ยนี่ว่านะรู้เวอร์เฮก้ามีอุ้มดูยาสินยาพายชมเนี่ยทิพย์ยานี่เอ็นเอเดและเอล่าเยี่ยเนี่ยล้อชมเนี่ยชมเนี่ยนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3แล้วคู่แม่เนี่ยเฮก้ามยอมัวดัวจอมานิมสอนนะแล้วเลยนี้จอเนี่ยรอยนี้เนี่ยทนจุลาเนี่ยกะก่อจะกะเอกะด้านเนี่ยบิชิบิกาเออมาเดียยเนี่ยเดียกะก่อเฮ้เฮจะกะเอกะด้านเนี่ยแต่มันเออรอยนี้ถ้าก้าเนี่ยจะไปบอกเลยนะหาดาพายแล้วเลยต่อช้าขอเนี่ยแหลมทาพอเนี่ยบินาหาดามาดีช่วยเธอกับพอเนี่ยบินาหาดาต่อช้าเธอก็ทบยุ่มนะรอยเนี่ยอันยิ้มเมสยาแล้วงาเธอเนี่ยเนาะในชาต่อช้าเนี่ยมันเงี้ยเลชุนเนี่ยและชางาเดียเนี่ยเดียนะฮะเบียวดูโยกานาลูกเวลาเนี่ยเธอมีเนี่ยเนี่ยเราอยู่นอนนาลูกหัวร้อยละหันยามแม่เนี่ยนาอันเนาะมาจากเดียเนี่ยเดียที่นอนนาเนาะก็ก่อแถวโลจีย้าวเนี่ยรัฐบาลปาปีหนาวเนี่ยก็ก่อแถวโลจีเฮ้บิดอ่ะมังเงินนะแล้วเลยอย่างนี้เธอมีเนี่ยรอยอย่างนี้จะนอนนารูฮุลว์นะฮะจะแม่อย่างเนี้ยอเดียอาคาดอกระดูนะอย่างนี้เนี่ยทนเจ้าอุศรายามเฮยามล้อนาลีเย่ล้านเนี่ยนาลีเวหลังเกินนี่รอยอย่างเนี้ยฮอดเนี่ยอุจิทิยามอุจิอายามนะนาลีเวหลังเนี่ยนาลีเชหลังเกินนี่และแม่เหยียดเนี่ยล้อเธอมาข้อปลาข้อเนี่ยเฟบัวปลาเนี่ยน่าหันยามแม่ดีเฮ้ยเหยียดเนี่ยจนหลุดน่าหาหลัวเดินนั้นว่าชินยามแม่เหยียดเนี่ยคนในเถียนในสื่อเล่าอย่าน่าหาเล่านะข้อเนี่ยเออเกิร์ลปลาเนี่ยน่าหันยาเลยและยาชินยาพายไอเนี่ยเลยเดียเหยียดเนี่ยเดียมาข้อปลาก็ดูนะเอเอ็มเราเดือดไทยมีคนเราเคยเบอร์เอเอ็มข้อเนี่ยเอฟเอ็มและยางงานในเหยียดนี้รอเอ็มพอปาโยคะมานะหาแอลขอเนี่ยเนี่ยอดีตต้องตาช่วยยืมอย่างนี้นะหาไม่เฮก้าเดินในนะหามีเนี่ยรอยเหยียวเอ็มพอปาเราหน้าเธอหน้าหมัดรอเธอเหยียวขอเนี่ยกำมังขาก้านะหาเกินเนี่ยเหยียวเฮก้าเดียขาตัวเฮก้าเหยียวนี่นะทนจุ่ยเขาขอเนี่ยมามีเขาเราเรามีเขาเราบุญมีเขาก็ขอเนี่ยกักเกอเยอะดูเราหากักเกออีเนี่ยนะหาลัวเราจะหาหน้าลัวดูทำมาดีเธอก็AM ที่พัดเอวยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปันในหน้าหันยาเหยียดเนี่ยล้อในยุ่งบนเฟซบุ๊กขอนี่ยังงานเนี่ยเฟซบุ๊กปาก็ดูนะขอเนี่ยเฟซบุ๊กชมเนี่ยล้อเหยียดเนี่ยเธอถ่ายพอปันในบุกอดีสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สล้อเหยียดเนี่ยเหยียดนี่นาการล้อนาการเบื่อยุ่งบนช็อตสมาร์ทโฟนและคู่เธอยังงานเนี่ยอยู่หาอาดามาเพียบบ่แบล้อเหยียดเนี่ยเยอะทันเลยนะอินเทอร์เน็ตดองถ่ายในเฟซบุ๊กเธอจะถ่ายในนะขอเนี่ยรอยเหงาละเนี่ยนะฮะจะไม่ได้ยินยี่ยุ่มยมยากาล้อเหงาเหงาอุ้งดูในยี่ดูในยี่นี่ในยี่ถอนจุ้งเนี่ยรอเดือดถ่ายไม่ขอเราคุยได้แบบนี้นะรอนะฮะหลุดมาดีแล้วรอยเหงาแอนเดล่าแม่ก็ไปในนะฮะหลุดเลยแล้วนะฮะนะขอเนี่ยเหงาอินว่าอยู่ออนไลน์เฟซบุ๊กไปในนะฮะมาดีมาเจียมีแล้วรอเลยนี่เธอไม่ได้ก็ไปในนะฮะขอเนี่ยนหันยาแม่เยี่ยเยี่ยมาข้อปันในขอนี้นหันยาล้อเฟบัวปันในขอนี้นหันยาแม่ดีแล้วประมาณนี้นะเดี๋ยวขาย

อารหัสบดีอันเวบาลาสินักรักดาคมและขั้วสิเดอาคนนั้นยิ่งพังอายะโกชั่วงาเย็นเยี่ยวเฮาโคตละตัวล้อเย็นนี้เนธงเจอนิมสายยามละขั้วเดเย็นเยี่ยวเฮาง่ายเย็นนี้ฟีบัวปานในขอนี้แล้วในนั้นหาเราดูดึงง่ายแล้วขอนี้ยอนนารู้แล้วในนั้นหาเราเมียน้องกันมาเกลงสิที่มีในเย็นนี้ที่เฮาดอเลก็ก่อจักรเอกันเนพังเฮอยาจักรเอกาดันเนี่ยพายล้อดัชชีบิมละพบินะหาดันยาเดเยเนี่ยเดกาบิมที่ขอรู้นะฮะดามาเยเนียว

ถ้านาตาชาลอยเงียพอนเนบินาหาดาลอเลยเงี้ยโยานาลุยนะฮะเบียวดูเดียเงียเดียเอไอยามเธออีจุลดวเจเยเจแต่นาขอนมาเกิดขดเงียเดียลอเลยเงี้ยเธอมินเนลอยเงี้ยโยานาหนุ่มทาเดียยานะขอเนี่ยเลเจเนมุดาลอยเงี้ยเดียเลิกอาบีตาชาเมยี่นี่ลอโยฮานาลูเวยานาฮับเบลดูยี่นี่ลอฮกาดอชาพันเนบินาฮาดังเงลอเลยยี่นี่เนเฟซบุ๊กอปานาฮาลูเนเงช่องเหลือกาขอเนียสติกเกอร์เธอบีเออเหลือกาขอเนียฮอยเจ้าหลุมาลออโดทีอาฮิบาลอเกาหลีมีขอโจเนนาฮาลูมาเดแล้วลอเงช่องเหลือลอเกาหลีมีขอขอเนียอุเยยุตุเยญาเดแล้วเงเหลืองาเทยเนียแล้วก็ลอหึมาเดก็จนในนั้นหารู้ว่าขอนี่เราอยู่มุ่งจะชัดดูว่าจ่อหรอเดก็เดือดถ่ายมีขอเราค่อยขอเนี่ยก็งานจะดูนะเราเนี่ยเจ้ามาเมืองเราค่อยนั้นมีนอนในแม่เย็นเนี่ยวิ่งเยอะคาเลอเราเลยเย็นนี้มีนอนเธอมีช่วยและชิดถ่ายเราเย็นเนี่ยนิ้มสอบขอเนี่ยเราเลยเย็นนี้มีนอนการอีนอกรณีเหตุขอเนี่ยอุชาจุฬาภัยขอนี่มาเยอะสิเย็นเนี่ยเราเธอเพื่อนของสามีเชื่อสามเป็นอาการตุ้มยาเย็นเยี่ยวอะไรไอ้คนนี้จะแม่งเงียบบ่หรออาคันโอหนึ่งเดียวมาหรอนันงานนี้พ่อเขาเนี่ยอุเย่มานาเล่อุช่ามาโจล้านะคนนี้อายุเบอร์เฮงก็เหมือนเราเคยน้าเลยอาจจะเครื่องอบผ้าและคู่อาเทียนยาเธอมีเชื่อเพื่อนเธอรักเงียบเจริญยาแต่เสด็จดีเจเรามีเชื่อเลยชีดูและยังงานเราในเย็นนี้เรามีเชื่อเลยชุดดัวมีเชื่อเลยเชียแต่เมื่อมีเชื่อเพื่อนเธอยลลลลกุญญาจิละจาเถลอลเยญีมีเนมากุเลนาอินาฮโกยาอินเนยลกุญญาเลนเนจอมาชอตุอบเลคัวทมเบดออนเนลอยเยญีมะนาขอเนหญีนอสมนอขอเนมากุเลนีจานาสาขอเนเบลาบุลอลเยญีเทมีเนลอลเยญีกาเมนอลคเวนาขอเนอเดือทายมีขอลอลเยญีอุเยเยจางาชิเจเดเยเนเดฮกาเดือทายมีขอเนลตาปาลอชอภาคเหนือและคู่งานในเย็นนี้ขอเนี่ยล้ออินเนอร์สอนเนี่ยต่อไปก็ดูขอเนี่ยอุเยี่ยมอย่างนี้เยี่ยงอ่ะเดียเนี่ยเดียกูเช่นไอ้สิเช่นยุ่งกันเลยละเลวเยี่ยเลยเนี่ยอย่างอ่ะเจี๋ยเนี่ยที่มีในโลกอยู่มันก็จะอยู่มาป่าขอเนี่ยย้อนละเดียเนี่ยเดียอยู่กันนั่นรู้ไว้ล้อเย็นเนี่ยมีในหัวนะขอเนี่ยอุเยี่ยมชัดชัดเชี่ยวหัวป่าเนี่ยล้อไม่หัวป่าล้อเยี่ยมอย่างนั้นขอเนี่ยอุเยี่ยเลยเนี่ยอย่างอ่ะสิเดียเลยเออรู้ไว้จะกาเอกาได้เลยยืนยุ่งในรอยเงี้ยวก็ในนั้นเดือนในธรรมเตียก็จะกาได้ในเงี้ยเดียเงี้ยเดียถ้าก็เดือนในธรรมเตียในอนุทินชาญวีรกุลปาล้อยเงี้ยวเหรอก็อินทร์ห้องในอาคารหนึ่งสอยเงี้ยวแล้วถ้าก็เมืองปูตราจายาห้องในรอยเงี้ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็รอยเงี้ยวถ้าก็มาเลเซียมีของงาเดียเนี่ยเดียาอินเนลอยเนี่ยถ้าการนายรัฐมนตรีมาเลเซียมีของปานเนี่ยขอเนี่ยยาถงจูอีลอยเนี่ยขอเนี่ยชัวปะเนี่ยขอเนี่ยถงจูอีเนี่ยลอยเธอกระชัวปานเนี่ยขอเนี่ยถงจูอีง่ายเนี่ยลอยชอตาเยอะก็ดูง่ายในยี่นี้มีของยาคาเฮลอยอาลาจานี่คือลามลายานี่ที่เขาลงกลุ่มเนี่ยเจเจร้านเนี่ยเนี่ยยาผังง่ายแล้วลอยจิกากาฮอปามาเอเราเธอเนี่ยยืมยาจียืมยาก่อนเราเขาขอเนี่ยเนี่ยชอเยอะงาเดียเนี่ยเดียถึงมีเนี่ยเราให้อินเนอห้องเนี่ยเราเย็นเนี่ยอาคารนี้สอนะอาเดือนในคนเดียวปากกาเมื่อกระดูนะขอเนี่ยถึงกามาเลเซียมิขอเราเธอหนีเมื่อเราเขาและเกิดเอาช่วงงานเองในทารุเราปูตราจายาห้องเนี่ยกรุงกัวลาลัมเปอร์และคู่เหมือนเยอะเนี่ยเราเย็นเนี่ยถึงกากรรมเยอะง่ายเดลเยี่ยงจักรเอกาดานเนี่ยบิสบิกาเลเดเยี่ยงเดเหรอนะขอเนี่ยเราเลยเยี่ยงเยี่ยงจักรเอกาดานเนี่ยบิสบิกาอันเดือนในมุมที่กับเมื่อกับก่อเดและงานเยี่ยงเนี่ยหรอนะที่ก่อเราเยี่ยงอันนั้นจะที่ก่อเดเยี่ยงเยี่ยงถ้าก็ประกันสังคมจังถ้าเดือดร้อยเนี่ยประกันสังคมมาตรา33 39ข้อเนี่ย40ร้อยเนี่ยเห็นเนี่ยมาแล้วแล้วการเลือกตั้งร้อยเนี่ยบอร์ดประกันสังคมและครัวเธอเกล้าแม่เนี่ยล้อ
เดี๋ยวประกันสังคมมาดึงมาในบาลายอสีนั่นลูกรัฐบาลปังมีฐานเนี่ยรอเธอเดี๋ยวมีชาวบ้านกันดูเดลเลอร์บาลายอสีนั่นลูกยามีเธออาสัวอายุบิ๊กเลอร์เนี่ยกับบิ๊กมุลเลมอนยาลีเลอร์รอเธอก็ชอบเชื่อเธอหุ่นเดียเนี่ยเดมันมันนี่นะชอบเชื่ออันน่ะรอยเนี่ยชอบเชื่ออันน่ะขอเนี่ยยี่เชื่อสี่บาลาวิชิแล้วเลยนี่คนนี่พังอายาโกชัวเงี้ยเนาะฉลาดจนเงี้ยเนาะฉลาดแม่ยี่เนี่ยขวัญเนี่ยประกันสังคมนะเธออย่าจีโร่มาดูงานเนี่ยเลือกตั้งอีหมอเมียเลยได้นะขวัญเนี่ยแล้วยี่เนี่ยชมย้อนจมแม่ยาดอกอ้อเดียยี่เนี่ยเดียถึงการลงทะเบียนและคู่งานยี่เนี่ยแล้วถึงไม่ได้ยี่เนี่ยช่วงงานในแอคเกอร์ถาวรแล้วยี่เนี่ยมาตรา33มาตรา39ห้องในมาตรา40เธอจะถ่ายเดียวกันนะลูกร้อยเนี่ยชมยอดองเอียเนี่ยเดือดตั้งอินยานะขอนิยมเหมือนแม่เนี่ยร้อยเดียวไม่อาสัวบิเลอเนี่ยกาบิอุ้มเล่หมดยาเลยแล้วร้อยเลยนี่เธอมีเนี่ยร้อยเนี่ยเหรออายุมันเนี่ยอายามบินเนี่ยร้อยร้อยนี่บริเมลเดิมแอ้เราประกันคนจะถ่ายเดิมแอ้ชมยอดองยาแม่เดียเนี่ยเดียเธออันนั้นเชื่องานก็นี่อายามบินเนี่ยเนี่ยเหรอหน้าก็ลาจอเราสมนังกันเนาะอ้ายามจีช่วยแม่เย็นเยี่ยวชิมแม่ร้อนยามแม่เดทกับเว็บไซต์ประกันสังคมมาปามาเอแอปพลิเคชันมาปานเอมาเอข้อเนี่ยมันเงินนะขอเนี่ยเธอเนี่ยสำนักงานประกันสังคมและคุณก็อินเนี่ยขอเนี่ยชิมแม่ร้อนอินยาแม่เดเย็นเยี่ยวเดน่าเธอก็ชมยังเราอากงาอากงเนาะอยากเชี่ยงาก็ดูอยากเชี่ยงาเลยนะขอเนี่ยอันนั้นเชี่ยบาลายเสียงเธอก็จัดดูเลยมาเจเย็นเยี่ยวล้อถ้ามีในแห่งการยุ่มแอคเกอร์หัวหน้าคนเนี่ยอันนั้นเชื่องานเนี่ยนอนหลักคือชมยอดองอีเนี่ยเลยเนี่ยชมยอดองงานนะบาลายเสียอันนั้นเชื่องานชมยอดโดเลงานหัวเลือกตั้งอีอย่างงานดีหัวก็หัวก็อีในเลือกตั้งอีเดแล้วเราเนี่ยนั่นชมยอดโดล้านนะแล้วอันนั้นยี่เชื่อสี่บาลากุยเสียเราเลยนี่ก่ออีอย่างงานส่วนเราเธอเนี่ยกับบิ้มเลี้ยงหมอนยาเลยแล้วเราเนี่ยมันไม่ได้นะหัวหน้าคนเนี่ยหัวบาอันนั้นติเงินนั่นเองอันนั้นเป็นอะไรไม่ได้ชั่วโมงบินอ๋อแล้วอายันเชียงอันนั้นบินง่ายเนี่ยอีนุ่มชอบเชี่ยวเงี้ยเดียเนี่ยเดียเธอต่อรู้ชั่วโมงดอกอ๋อเลยแล้วเนี่ยนี่เชื่อมละแล้วยังเสียอันเจนี่จักรชั่วโมงดอกอ๋อเลยยังเสียอันเจนี่แต่งอาชีพเย่เนี่ยแล้วแต่ก็ยังนี่ประกันสังคมยาเดียเนี่ยเดียที่ยังอ่ะก็เงี้ยแล้วสูงอ่ะแต่งอาชีพเนี่ยก็นุ่มชั่วโมงดอกอ๋อทะเลล้อเลยเย็นนี้น่าบอกเลยไม่เลยเพราะป้าก็ดูล้อเย็นเนี่ยงาเสือมืองาพักอาจจะนี่จอกาโกพักอาแต่งาสีเย็นเนี่ยล้อเฮียที่ยังอันที่กาล้อชั่วโมงต้องเลือกแต่งาสีเดแล้วงาเทียเย็นเนี่ยแล้วเธอมีเนี่ยล้อเลยเย็นเย็นนี้ประกันสังคมจะถ่ายเดล้อเนี่ยมาตรา33 39 40เอามาเย็นเนี่ยล้อข้อข้อมาชั่วโมงต้องเดอินุบอยอ๋อแล้วเธอกาแอปพลิเคชันเอาปานเนโลแล้วเราเนี่ยเว็บไซต์เอาปานเนโลแล้วขอเนี่ยดองอย่างง่ายเนี่ยเดน่าจะแต่มันเงื่อนเราเนี่ยก็ในนั้นมีว่าปาเหอะเนี่ยก็จะมันจะขอดูในบริเวณเลยจอดเดแล้วประกันสังคมเนี่ยมาตัดเลยเดบาลาเชสเนี่ยเราต่อไปเราถ้าก็ยอมมาทีมจะได้เจอแล้วทำเอาปาเราเนี่ยถ้าก็ผมจะได้เหอนะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและคู่งานเดเนี่ยเดกองทุนส่งข้อลูกจ้างไอ้เธอนะขอเนี่ยก็จะมันจะขอดอเดอรัฐบาลบาลายอชินะลูบิไทเจเย็นเนี่ยเหรอบาลายอชินะลูบิไทเจเดเย็นเนี่ยเดสดาบิไทเหอนะขอเนี่ยที่ยาบานี่เชงอาสดาแต่งอาเทเย็นเนี่ยย้อมยานี่แล้วมันเงินอาเดนี่เชงอาสดาแต่งอาเย็นเนี่ยที่ยาบางเหรอเย็นเนี่ยนั่นบาลาชิเพื่อเนี่ยพักเยื่องานเนี่ยเย็นนี้เฮก้าหัวก็ดูนะอาจจะรวยเหมือก็ดูงาเลยแล้วนะขอเนี่ยจะมาเจ๊เงี้ยเราก็จำจะขอต้อนในทีนั้นกลางเงี้ยบริมเธอเนี่ยก็มึงก็ในอีโดโลมึงนะขอนี้เชียโลมึงเงินนะขอเนี่ยเราเลยเห็นนี้เธอเนี่ยอาขกโคเชขอบจะละเนี่ยยานะอายามฉลาโลแล้วนะขอเนี่ยยุ่มเฮก้าถ่ายเฮเราเห็นเนี่ยรัฐบาลป่าเราเฮก้ามองเลยเงี้ยบีอยู่มึงก็ดูเดลเลอร์จนโดเหลืองาเย่เนี่ยเหรอกาเมื่อกาอินเนียอีโดนะคนยุคนี้แล้วงาแถเดเย่เนี่ยเดเ
ถมีในยมือแม่หัวกันหัวน้าล่อเธอเหยียดนี่ก็จะมึงจะขอโทษโดยอยู่กับน้ารู้ไงล่อหมอเลี้ยงเงี้ยล่อเหยียดเนี่ยสก้าแล้วถ้าว่าปัญหาดูในถ่ายเหอะยาโขนยาผายแล้วล่อเลยเหยียดนี่เธอมีเนี่ยล่อเหยียดเนี่ยเธอรัฐบาลปัญหาเยอะบทโดเลนในยุ่มดาวมีเนี่ยล่อเนี่ยมาจ้าแล้วคนนี้มาเอ็นยังอ่ะดิยังเอาปัญหาบทโดเลนในยุ่มดาวมีเนี่ยอยู่กับน้ารู้ยาจ้าดิและไอ้ถ้ารู้มีเนี่ยบอกเลยไม่เลยจ้าเนี่ยก็จะมึงจะขอโทษเธอยกานาลูอย่างเรื่องอดีตก็เหอหัวลอยเงากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและแถมขอเนี่ยอดอมไปด้านนะฮิบาเจเหยียดเนี่ยเราอนติบาลาเชเสียงก็นะอดอมไปด้านสิเดและทุลกันก็เลยที่มิเนะเครื่องเงยยำเราเครื่องเกล้านาลอยเงาง่ายมึงเมื่อที่โปแล้วพระจักรเอกาดาลองเนี่ยมาเดือดก่อนนะเดียเงียเดียเฮน่ายุ่มอดอมไปยำเหรอเครื่องล้อไอ้เนี่ยทนเจอเราไอ้เนี่ยจะกลายเอกาดานในบิสิบิกาเดย์เนี่ยเหรอกันนะเนี่ยเราไอ้เนี่ยดอชัดที่บิ้มเล่พนักหาดามาไอ้เนี่ย

0: 那在体育老人说个，一年长久，养活老好了。旁边比那还的多差，得一年的毛一年个呢，体好了，我要干了，回来的里嘛，来吃，多差啊！一年老那还比较多，有啊，那路的一年的，你们说老一年飞不吧？一年好年嘛行啊，一年慢慢来，老，要看。มาเออมาจ้องอะไรแล้วเนี่ยนะหาเล่าเลยแล้วขอเนี่ยกูยาสิยากานานวนนะหาแม่เนี่ยขอนี่นิมสอนนะเราเออยากอาเจนี่เราแล้วเนี่ยนะหาเล่าง่ายเนี่ยที่มีเนี่ยเราย้อนนานรู้นะหาเดอแล้วมานะหาเนี่ยมาสิงาแล้วชั้นเหนือชั้นเหนือจะหลุมมาเนี่ยที่มีเนี่ยก็ไปจ้องเนี่ยนะหาหลุเลยนะหาเนี่ยมีอะไรแล้วเงี้ยช่องเลยเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียนายนี่เห็นยุ่มนะหาหลุนะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เธอจอนเนี่ยยามแม่เนี่ยรอเฟบัวปะรอเนี่ยที่ปวนาอดีตสตาร์บิจิอะไรเนี่ยชอบยอมยานี่บีลาอ้อเนี่ยบีน่าหามอนาแล้วรอเนี่ยยามาสตาร์ยาจีอาเดแล้วรอยาบีอาเดแล้วคนโลกขวัญพัฒยาชอการปิดกั้นและคงอาแทยเนี่ยเธออดีตเจ้าหลังเนี่ยจอนเราดูคนยาคนให้อินเนอร์มาคนยานี่เปล่าอะไรหัวใจอะไรเขาโดนแม่โรเลยเดี๋ยวรอเนี่ยคนโลกขวัญนี่เป็นยาเดียเนี่ยเดียชอการปิดกั้นของ Facebook และคุณอาเทียเนี่ยเหรออย่ามาสุดามาจีนเนี่ยนะขอนี่เราเลยนี้เธอเนี่ยยกย้อนมาบีมออีเนี่ยแล้วขอนี่จ้อนยาขอนี่ยาเรื่อยเนี่ยขอนี่เหงาหยองอุดุนะรัฐบาลหยองอุดุมีเนี่ยรอเธอเนี่ยสุดาฮัลโหลจีจีเรามาจ้อนโดเนี่ยเราสุดาจีจีช่วยยามนี่บีมอเนี่ยก็ดูเลยฮัลโหลมาจ้อนโดเดขอนี่ยนอนาลูฮัลโหลนั่นเนี่ยนี่เนี่ยถึงจืดมาเราเนี่ยถึงมีเนี่ยเราก็ละก็เช่นนั้นเนี่ยมอเนี่ยบีฮอลล์เนี่ยแม่เย็นเนี่ยยกรนะลูกก็พอเนี่ยจักรเอกานั่นเนี่ยเฮน่าคนเนี่ยเย็นเนี่ยก็ต้องเชื่อแม่เย็นเนี่ยรัฐบาลพอไปเนี่ยจักรเอกามาเอเราจะมาพายก็กอมาเอเราเลยเย็นนี้ถึงมีเนี่ยเราอายามยานะคนเนี่ยนอนหลัวแล้วอ่อนเนี่ยนะฮะยาแม่เดเย็นเนี่ยเดเฮก็ก็กอลเลมถ่ายพระจักรเอกาดันเอมาเนี่ยถือการยุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่ก็ก่อนนะเกิดเตี้ยจะหลงอะไรและน้าเราเนี่ยเฮียอยู่อยู่พวกเราหลุดทุนจุลังเงี้ยจักรเอกาเนี่ยพากันไหมเนี่ยล้อถือการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดก็ดูน้าขอเนี่ยยุ่มนะชอเชื่ออายามเราเคยจะหลงอะรอเนี่ยน้าอันนอเชื่อสิเงี้ยน้าขอเนี่ยเอดูเลยแม่เนี่ยสู้อะยศปอยังอะอาสู้อ่ะมาพายังงะแล้วรอยเนี่ยอันนั้นเชื่อสิ่งเงินนั้นตัวเรียนนะเธอก็ยังงะเดี๋ยวเลยยาเดี๋ยวนะขอเนี่ยไม่หัวปากขอเนี่ยเธอก็จะจ้องเราดูเจ้าเงี้ยรู้ไอ้ยุ่มยารอยเนี่ยบาลายสินเอวสินก็ขอเนี่ยบาลายสินที่พับบัตรชอบบาร์ก็อยากเกิดแม่เดียเนี่ยเดียไอ้ขอเนี่ยอันนั้นเชื่อสิ่งเงินนั้นตัวเรียนเนี่ยน้อเจ้าเงี้ยรู้ว่ามาสางงะแล้วรอยเนี่ยมือปัวมาพายังแม่เดียและโดนไล่เดือนนะขอเนี่ยรัฐบาลไปยุ่มแหลมถ่ายนะรอยเนี่ยก็โครงการไทยช่วยไทยทั้งหัวบีอังกฤษยามาเนี่ยยาเนี่ยก็ดูเดลเลอร์แหลมไทยเจเย่เนี่ยที่มีอะไรล้ออันนั้นเชื่อสิ่งเงินเกลียดเนี่ยล้อมายางาเดลเลอร์ดูเลยนะขอในอย่างนี้ถ้าก็โครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยยุ่งยุ่งรวยทั้งหัวยุ่งยากดูเนี่ยขอในยามในจัดดูเลยก็ที่โพลพยานะหางาสิเดเย่เนี่ยเดยุ่งโครงการไทยช่วยไทยเถอะนะขอในรัฐบาลปะล้อบราซิลเนี่ยที่พับบาดอ่อนเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยรัฐบาลประกาศเชื่อบุ้มชาวบ้านเนี่ยดูมาเชื่อบุ้มเลยยาดองอ่อนทั้งหมดแม่เนี่ยทั้งหมดเราไม่ยอมเบี้ยยาเนี่ยก็ดูเดลเลอร์จอนเนี่ยมาเจเนี่ยเราถือก็บาสบริการแห่งนั้นแล้วคู่เธอเชื่อมยาดองอ่อนเนี่ยมายาเกินยาเดินนะเราเนี่ยบาลาเยสินในหัวเสียงก็เนี่ยมายาเกินเบอร์เราเนี่ยถือก็เชื่อมยุโดมินเนอร์เราเลยนี้นะเราเนี่ยเจอแล้วไงรัฐบาลประกาศเราบาสบริการแห่งนั้นแล้วคู่เธอเชื่อมยุโดมินเนอร์เฮาสัวมาคานี่เดียวดาวที่เสียบ้านเนี่ยเจียร์เราเกิดกันเนี่ยขอนี่เงี้ยเนี่ยตัวโตลูกจริงเนี่ยที่เสียบ้านเนี่ยตาปาเจียร์เดอร์พัดดาถ่ายยานะเฮ้ยก็ยศปนามาบียาเกิดเดลเออเธออินุ่มเฮ้ยมาพักกูมาเจียร์เนี่ยเหรอจิมี่เนี่ยงั้นก็ได้ส่วนงั้นยูมีอาโปเจลังเอเนทาโร่เราเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวนายย้ำจากขอดอขอนี่เหรอแสดงโลน่าทศยาหัวเบอร์เย่เนี่ยเราทศกุยนะขอนี่ที่เสียบ้านอายุขอยาพัดดาแม่เย็นเนี่ยเธอเนี่ยอยู่หามึงจะขอต่อไปยาแหลมหัวมีแน่รอยเนี่ยยาอยู่มีแน่รอถึงมีแน่รอมาสารรอนั่นว่าจะพับบาดได้เลยจะไป รอเยพัสซาพาเลียวรอเลยนี้ถึงมิเนรอเยเดียวถึงกระทุ่มนามาเกิดมาเดลังอาเถิดกระชอเชงเนี่ยรอเยถึงมิเนเยนี้ถูกสอหุมาสมาชิกเกือเนี่ยที่เชียบานเนี่ยตาปาพระดาถาขวานเนี่ยรัฐบาลปาชาวบ้านเนี่ยมาเดบาสุริการแห่งรัฐและโคตรหุ่มเบียเกิดมาเดแล้วพระโดเลงาเดเยเนี่ยเดถึงมิเนอันเชสิงนาเราเคยรอนานว่าสิลาดูเย็นเนียวน่าเย็นนี่แต่ตะกาไทยช่วยไทยพลัสและคู่เธอยุ่มรัวเดินนะขอนี่ยอนอนารุยุ่มยาแม่เดเย็นเนียวเดบาลาติเชียที่พระบาทอยู่ส่วนกันแอนแอร์ว่าชอบบาเธอนะรอเย็นเนียวบาลาเย็นเสียงในกูเสียงก็เนี่ยพยากรสีเย็นเนียรอมีแต่ยุ่มยาแม่เย็นเนียวและเธอแต่มาเงื่อรอโครงการไทยช่วยไทยและถิ่นพัทยาสีเย็นเนียวพี่หุ่มนาลอยเนี่ยเธอก็อำเภอมีเชียรอเลยนิ่มยอจนเจองานนึงนะรอวันศุกร์นะอย่าจนลุ่มยอเออใจแม่เราเลยเนี่ยผิวอาเจียนมาผิวเจอเนี่ยแล้วพี่หัวก็ดูนะขอเนี่ยอินยุ่งบาลาเยสีวเสียงก็เนี่ยจ้าเจียนแม่ยินขอเนี่ยอย่าจนลุ่มเลยมาพัดยังอ่ะเดียเนี่ยเดียเธอก็จนที่จอนะที่จอนะเนี่ยที่จอแล้วนี่จอที่โปอันเลเจเย็นเนี่ยแล้วนี่จอที่โปงานเนี่ยนี่เหรอก็สีนะขอเนี่ยจะร่างงานนะชุ่มเงินนะอ๋อร้อยเนี่ยเดี๋ยวที่โปนะขอเนี่ยฮิบะอันนั้นเชื่อสิเงินนะอ๋องานเดียเนี่ยเดียถ้าก็ไทยช่วยไทยแล้วพี่ผมนะร้อยนี่จนเจองานนั่งงานนะรอบาลาเซียนะขอเนี่ยอันนั้นไปจออ๋อนะนี่จอที่จอนะสมจอที่จออ๋อทุลงงานเนี่ยนี่รอเราพาพาเลี้ยมาเจี๋ยเนี่ยเดียนี่ไม่ได้เนี่ยหลวงในอำเภอหูมาอย่าอินเนาะเธอก็อ๋อม่อนะขอเนี่ยมีอ๋ออาเจียมาเผื่อเธอเยี่ยนยาไม่ได้เย็นเนี่ยเดียแล้วจะก้าเอ็กาด่าเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลเดียเนี่ยเดียเพราะนะขอเนี่ยตัวโตหลุดลอยนิ่มสองก้าเย็นนี่เนี่ยทนเจอเนี่ยเราเลยเย็นนี่จะก้าเอ็กาด่าเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเดียเนี่ยเดียเหตุการณ์เนี่ยนะรอยเยี่ยเธอเนี่ยอายามข้าเจ้าเหอะรอเลยเยี่ยอายเช่าก้าเล่าบินหาดาเรามาเดียเยี่ยเดียนิมสอเหตุการณ์เนี่ยมันท้าเนี่ยพ่อเนี่ยบินหาดาหุ่มนะเธอก็งาโกลิจ่ารอขับผู้มาจ้าเนี่ยบีเกอร์เนี่ยหรือแม่เยี่ยเนี่ยเราช่วยมองอะไรเหตุการณ์เช่าก้าเออรอยเยี่ยเออก้าอายามข้าเจ้าหรือพ่อบินหาดาเนี่ยอายามเจี๋ยนะขอเนี่ยขออีมาเราจะว่านารู้ว่าก็ลองหือมาเตยเนี่ยเดที่ของเราจะดาลาเราอย่านะหาเบียดดาลาล้วเราจะมุ่งจะชอบดูละคนจะดาลาเตยอย่าน้อยหยอกงานแน่อายุเชื่อเหมือนแน่ที่ของล้วแล้วพัฒน์จุลามาเตยก็อีมาเตยอุดทามา
1: โอ้แหงอ่ะที่กอดจีเจที่ขัดเหตุกัวเดอายามันยามีอยู่อ่ะพวกกอลินกอลินนั่นมันละกุลิงอ่ะยานี่เดอที่กอดจีจีจีจีกุลเอเมียละกุงอ่ะยานี่เดอ

还有海，要让头他在一来，老比菜老有海。

阿哥妈来装修他菜，来了阿来，陪姥姥姐要哈要加套，陪姥姐姐要哈。

从那老爱多和农场不爱一来那啥，操！

ยาซานาโลเอเบงะซานิฮายอซาทอกะอะเลเดโลจิยอฮายอซาทอพะโลจะเทยอฮายอเยทอโลเอนอกึบะชุนบิยาซานาจาซานเนทอกะเล Gba chumbi la cho zane toge ile selo lama ga hune Toa zanyi akati za jabi se ale no selo tiza

0: 妈来喽，哎，你爱来，让你啊咔嚓你，妈来喽，哎，你啊，嚓你。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ไปยังมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569โดยจะได้หารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์และการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิมและผลักดันความร่วมมือใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้
5: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศและย้ำว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายในประเด็นที่กัมพูชานำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเชื่อมั่นว่าความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเกิดจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ทั้งนี้ผู้นำกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการสร้างความเกลียดชังก่อนกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาด้วยความจริงใจประเทศไทยพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีความจริงใจต่อสันติภาพและพร้อมปกป้องประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถหากประชาชนและอธิปไตยของชาติถูกคุกคามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ จะพิจารณากระทู้รัฐบาลและคำขอเรียกตัวส.ส.พบพนักงานสอบสวนระหว่างสมัยประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเข้าสู่วาระกระทู้ถามรัฐบาลเช่นการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและความล่าช้าในการจัดการการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องด่วนขออนุญาตสภาเพื่อเรียกตัวนายกฤตอิฐภาคอิฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญพร้อมพิจารณาเรื่องค้างอีก32เรื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ว้า
2: เนาะซอง
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าไม่น้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
9: อสปสชก็มาเกตอชูเคลลปสาจัดทะเลอุแปลรอตุเลเซนีชอบวัคซีนวานาโรคตักอาเซบีบาทยะคอตีบไอกรนโปลิโอคนุปูหลอลูไวรัสโรตาหัดหัดเยอรมันเดบอแต่ด้วยมือพันโดดอกคนุปูหลอเจอีมากกว่าโกโดไทรอยโรคแต่ชาฟินิคีโตนูเรียดอกเมตาบอลิกแต่บาจ้าเอชไอวีมากกว่าหนาจอกิโลโทวาผือปะทอมากกว่าวานาโรคมากกว่ากบปูดอมแมเฮลอตสีตรอเชอร์เอชไอวีดอกแอมเมคลีเมตเฮบานีมาในเวลเริ่มแม่กว่าล้อซิกว่าอาทรและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม053-285-355สายด่วนกมทู1660ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เริ่มกับก็กันเดี๋ยวก่อนนี่ล
10: ้อดอปูแบบปากหยอบโพหนึ่งเนบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นอเดอโอมิโชเปอร์ดอปูแวมูราพาติพูพีโรมมอสเกาะปราดกนาตาโพปากว่าดอตาโพปรากลือปรากันยอก็กันเนาะตาเชื่อก็ตอมมือก็ข้อควินารีอับเลดเจเลตูเลอร์อนาริเดชีเลโซกอเนาะแล้วก็จะเตะอีหรอสวทเชียงใหม่ AM ตึกทนลุยกจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะตุกกลอซะเลือปปากันหลือปากันยออากวอสอดแซ่ทาไว้ดาเลือเรดิโออาปูเนาะเลือวิทยุอาปูประชาแคเนเดอร์ดิสโซลิดเทคโนโลยีเลือเปอร์แฮซูอ่อเมื่อออเดอร์กวาดอปกาเลือออนไลน์อาปูเซเจดิสโซลิดเฟซบุ๊กอาปูเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์เนาะมีแต่เมบาเลอร์ TikTok อปูดิซอเลอร์เจ TikTok อปูเนี่ยแฮเกลซาสกอแฮเกดกนาตาสูมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์ไซดาคอตลอดตัดเล่ตตอนใหญ่เกตลอดตัดเล่เลอร์ปัดดูปับกาตาพิตามาหล่ออาแกตลอดตัดเล่เลอร์เมวดาปัดที่พกกอพัวตาเนาะดิซอเลอร์ปัดจดเตะพัวตาประกอบและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ดินาวโคเนปือพ่อแหวโพดิซอลเลอร์เมโลบาซัวเมื่อปาตมีเกริจาเกบาคาคือเลตาบอบบาตะกึจอคว่าเมโลบาขนาดอตาสูมือสามมือดิซอลเลอร์นบาซาคว่าเดนเตจุเน็ตและเคดโดกนาเซเนาะไม่มีเลตากึจออันตาคาเดปึกเตตากึจออาริเกกบาคาคือเลเตามูดิซอลเลอร์ปากอยดาปัดดูว่าปราตาพิตามาเนาะมาตาเลือปือพ่อแหวพ่อกอดดิเลดิจาเลเดอร์ตาคือจอดิซอลเลอร์อักเก็บลูกแก้บโผล่เลือปือพ่อแหวพ่อกอดเพื่อแหลมมีแหลอาริกิเลือปือเกะเต้กูดอปือแหวตาตึงนิยายในจะก็แทกต่อผ่านเลือตาคือจอโอเวดาอามิเจเนาะดิซอลเลอร์อักโคต้อเนจะก็เต้กูนานเนาะบาค่าคือเลือประกันสังคมอาริเนาะประกันสังคมดิซอลเลอร์ปราเลือกแก้ปราจดเตะโพกสิญญาคือเหมาะบัชาปราเลือกต้นเมียปราจดเตะโพมาในบาริบาริสิญญาบะประกันสังคมเน้นตาเล่เนาะบัชาปราเลือกแก้ปราจดเตะโพดิซอลเลือกปราก็หลือปรากันยออุลโซก่ออัลลีอาจ่าแก้ปราจดเตะโพเนี่ยเนาะก็สิญญาคือเหรอเ

สังคมเนาะดินาคู่นี่ตาเชื่อต่อเกย์แฮตูเลอร์ประมาณแลตาพวกก่อเราชอบเอาไว้เลือกประกันสังคมโอกก็กะเนาะอีกาอาเฮตาเชื่อต่อลีเนาะเลือกประเกิดคู่หล่อซะตาการเลือกประกันสังคมโอเดอร์เลทึดทอนเอคนน่ะเนาะเลทึดทอนเอเลบบอดประกันสังคมมีวดาเลือกตั้งเนาะเลือกตั้งบอดประกันสังคมอีกาเนปันเลือกตั้งเซกอกะกว่าเลือกประกันสังคมโอเสร็จผ่านเนาะบะมีประกันเลือกประกันสังคมโอเนาะปั๊บพื้นที่ซับกว่ามหาจายาอุเจเตวดาเต้นเลือกตั้งในคันในสวัสดิ์บัตรเลือกตั้งอยากจะเต้นประกันสังคมไม่โตบัตรบัตรเลือกตั้งว่ะบะมีเลือกการเลือกประกันสังคมโอเนาะเดอมาซาลดีปะเห็นเมื่อปัจชุลมีชุลศาสเลือกออนไลน์อับปูเนาะดับเบิลเว็บกระโดดหน้าตาโพปักกวาดตาโพเนื้อไม่เหตุตลอดโดดเด็กมีวดาเลอร์เนื้อไม่เนบาคนนาเลอร์อัมมาตาเซอชโมดาเลติเลอร์การเลือกประกันสังคมโอเซริพานิอากอเนาะเนื้อไม่คุ้นเทเนปการเลือกชโมดาดิซอลเนเดออัมมาตาเซเนบาดบาเลอร์อาเก็บดูเก็บโขกเลอร์การเลือกชดประกันสังคมเซริพานิอาเต่ามุกก้อกาจีเนาะบาคาคือเลอร์ปัจจุปัญญาลอซานเลเลตัชเฮียปวนตาบาดบาสุญญาปากเกเรทอเมบาคือเลือกพันเนตโลพันเนเจบาสวมเมื่อเลือกประซับปราคาปราเลือกเคยถอดขีดประกันสังคมกันเนบาตรูเจอาถอดดิเลติจันแลเมบาคือเลือกโพอุบแผลข้าโพชี้ข้าเนียอบาประกอบการเลือกประกันสังคมโอกกาเนอโพอุบแผลเนกันเนียบาอักขอนแลมอโพรกาเนเนาะกันเนียบาอักขอนแลแต่ละข้อปอมแหละจะตัวรุ่นป้อนนี่จีบะเนาะแต่ละข้อปอบาชาเนี่ยมันเนี่ยบาคนน่ะเล็กๆแต่มันเซเนบาทบาแล้วก็เนี่ยอาถอกเสจีส่วนแม่ยาปะเนาะดินาคนนี่เนาะแกตาเชื้อตอนแล้วหลุดโดดิสโซเลอร์การเลือกประกันสังคมโอก็กันเฮเฮตาหลุดโดก็ตะเกและชุลมีชุลศาสตร์ลงทะเบียนและออนไลน์อ่ะปูดิสโซเลอร์เว็บไซต์เลยประกันสังคมอาตานี่หรอแต่เชื้อก็ต่อโอเคที่สี่ระบาดดับเบิ้ลแวร์แต่เชื้อก็ต่อโอเคที่สี่ระบาดดิสโซเลอร์ปะเฮตาเชื้อก็ต่อเลยและลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่คันนี่โอเคตื่นเริ่มมือนี้มือซอดชิสแจวันที่15แต่ลานยาอีเนาะวันที่15และลงทะเบียนเลือกออนไลน์อัปปูเนี่ยเนาะเลือกแอปพลิเคชันดิสโซเลอร์ SSO เซเจไม่ได้มีบาทเลือกเว็บไซต์ดิสโซเลอร์ประกันสังคมอาตาหนึ่งรอเซตแต่เชิญก็ต่อคิดชิลุยนาเรียต่อปูนึกบาทเตลันตัดคลื่นว่ะนึกบาทเตลันนึกบาทพี่ตามมาแต่นึกบาทเตว่ะมีเวลาแต่เชิญก็ต่อคิดชิลุยนาเรียต่อปัวคอมยูนิตรอลงทะเบียนเซทอโบเหมาะดีนะคนนี่แฮบบอบบาคือดับเบิลเวนเนาะลงทะเบียนตื่นเริ่มวันที่15กรกฎาคมนี่คิดกระทนใจกระซาคือชิคุยขอคอดอลเลอร์มือนี้มือซ้อนแล้วปากกระบาดเลยเลือกตั้งตอนนี้อ้อปากกระบาดเลือกตั้งในเมวดาเลอร์มือนี้มือซ้อนคิดชินยุ้ยลาเลือดเดือนกันยายนเนาะลาเลือดเดือนกันยายนเนาะอีกคาเดตลอดตัดเล่เร่ปักกึบาเลือกตั้งในเดอเมบาค่าคือเลอออนไลน์อ่ะเมบาค่าคือเลอกึบาเล่ตลอดตัดเล่เร่เอ้าบู้กระเตอเลื่อนนั้นตาพี่ตามาล่ะเนาะอันนี้ค่ะเดอจิเกอร์แฮบบอบบาคือนาเลือกคิดแบบรอดเนาะเนื้อไม่ลดทะเบียนเนื้อกึบาซั่วเมื่อเล่เนื้อเล่นเนื้อไทยดีในย่อเจแอปพลิเคชันไทยดีดิสโซเลอร์ปักก็เล่เนื้อมีนัสซาเนื้อบัตรประจำตัวประชาชนตาอ้าอู่ไอ้ดับเพลคอมพิวเตอร์ปูนเลือดช่วยลิมอเล่ไทยดีอาปูเน่เนาะเดอดินาโคเน่แฮบอบบาคือดับเบิ้ลแวร์มือกับพาร์ตี้เนาะเลอโรมอสก็เวนนอเวจอบก็การเลือกประกันสังคมโอซับพินอตเกียร์เล่นลงทะเบียนยัดจะเล่นลงลิเจดิซอลเลอร์เป็นแต่มันหล่อเน่เปิ้มเมื่อเลือกประกันสังคมจีเนาะเต็มเมเลอร์ดิซอลเลอร์ปัดดุว่าประกันมาเลือกข้าราชการจีบะเนาะมีเวลาเกดิพนักงานราชการเดบาเมื่อประกันสังคมเนาะเลดีไทยดีไทยดีเนาะเลยรอเลยไทยดีอาปูเซเจเลยประกันสังคมอาปูเซเจหนึ่งเม็ดบาซาเลอร์การรอสมัครดิสโซเลอร์รอสมัครแกเลอประกอบดาบผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมโอเล่นตะการหรอและคือกว่าเลยคอมพิวเตอร์อาปูเซเจเนาะและคือกว่าเลยอินเทอร์เน็ตอาปูเน่และคือกว่าได้ตะการการมีประสาทการในตะการในแฮปปี้ทอนเลยป้าแหละเดลอชอดอเวเลอร์และคือบาค่าคือเลตการตการเนี่ยอาเกิดพี่ตามาตาเฮตาลดดเลประกันสังคมอาเกิดเนี่ยเฮตาลดดนี่แหละที่จะแหละข้อในตอนนี้เนื้อทิทอนเนปราเลอร์นึบาซะเนาะทิทอนเนี่ยแต่พออากาจิแบบเป็นการเล่นตะการเนี่ยคุยกันมีนี่การเล่นจะตัวพอนี่ปะเนาะดินาโคเนเดอร์จะเกิดคือกว่ากี่ดอกตลอดตีเราเชื่อได้ทีเราบอดประกันสังคมโอเวอร์ดาเป็นการเลย
เนาะบัชชาได้ให้บ่บ

ปากกุนันแล้วหลุดโดดเมวดาเลอร์มือนี้มือซอเลอร์ปากกุบาลงทะเบียนเลือกตั้งเนาะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกออนไลน์อาปูบาค่าคือรับประกันสังคมอากีเนาะอุดับกันนี่เลเกดอลเลต้าสูมือซ้ำมือตาสวิซาเชตโจดเกมือคีคีดอลเลอร์เดเบอรี่อือสกอตตาสวิสุจิทอบาเกเลอร์ก็เจอโคกันลดละเนาะ

Cái từ lý nó ta sẽ vì lấy sự ra từ phố à ta à mì lỡ lẻ từ ghê nó ta sẽ vì lỡ lì lỡ khi lỡ lỡ lỡ à lẽ cái đó lỡ bà khá khử ta cứ chỗ lỡ số à bì đó mở hà chạc con đi số nè à bì lo với đà phát đủ nhà dẻo mới mì lỡ có cho tệ lỡ dô cõi lỡ mì với đà lỡ à vẹt tên nà đờ và kết khôn nà đi số lỡ thi lỡ cỏ có ổ phù lỡ xa đờ bà lỡ mặt lệ mạc ca ở số ดิสอเลปติละเลมตอติมตอกาปูเนี่ยมาเลมาเกมุเชทอมหาชาคอนีโซเนปินลอเวดาเลตาบาคิบาอัพเลพาพอเนาะคิบาแบบอัพเลพาพอเนบาเจดาพัดโดญาเจมีวดาเลดีเนาะดิสอเลอะปูคิเลเลมหาเนซบเวทอคอดิทอคุบาติบลอคอโอเจทอรีบาโอเจเนาะคอเนบาเนตูเลอับปีลอคาร์เดก็จะเตะลอเวดาชิเกชิเกตลอร์เกลซาบะมาเลมาเกเดปาโก้ผัวตัวดูตัวจุลซาต้าเดลอร์ที่คอหรอคิดบาเบลพับพอแค่นี้เนี่ยไม่กว่าเลือดโซอับปีเนี่ยดิสโซเลอร์ก็จ๋าหรอดีเซลเมเกเลือดกลุ่มอากอยดาเบนซินเมเกเดอับปีเนี่ยบาลอเวดาพัดโดนยาเนาะกระสัวเมื่อเต่ามูก็ความมือฮาล็อกก็มีเชื้อก็ฮาปักกับบาติลาโซและตาเกตาเดบัตเจตาและตูเลอร์ก็ตาอุโมพัดโดนี่บัชากว่ากี่ดอกตาก็จอดได้ทีดอกตาดิซื้อดิซอลเลอร์อุทธรเวดาก่อเลอร์อิหร่านเนาะอเมริกาเดอิหร่านกว่าเล็กกว่าเกเนซาสเกดอลีตาจิเมและตัวโดดตัวโจลซาเกลลี่เกลจัดชุลมีชุลซาเทวดาโอเกตอตาดิซื้อโอเกตอและตาต้นมือก็คือบะมาแล้วมาเกกว่ากี่ดอกตาก็จอดซอบกระเด็บปวดหอดดื้อหลอดซาลีเนาะแม่ปูปูหลอดดื้อหลอดตอลีอันนี้เนี่ยบาโยซาอุตาดอลีบาโยซาอุตาเริ่มพาเม็ดดื้อหลอดซาราดิโซแล้วกรอบกรอบพัดดูหลอดช็อตเอาไว้เลยอเมริกาดิโซนี่เนาะและดื้อหลอดซาแลมมาตัดมือก็คือว่าโอทอดคือเกบัตที่บัตโตดอปัทิโพกอบพดดอที่ดอกกอตาอุมูลดอยเนาะบาโยซาอุตาดิเนเนาะเมวดาเริ่มหลอดช็อตเอาไว้เลยก่อนเลยโอเลยปากกอยดาตะวันออกกลางหลอนเริ่มมือแฮทอร์ปานี่อัสโซราเนี่ยโซดิโซเลมันเลมาเก้าเชื่อไว้ดาดอทีดอกอระตุ้มมีแล้วแต่เชื่อไว้ดาดอดื้อหรือปันโลบาโซเดอร์อัปริทอลเลียเดอปัตเตเชอร์เนี่ยดิปราดีเนาะที่จากคนละปูขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยตาบาโยซาอุดาโอทอจิโออากินเกเลอร์โอเกตอตาตุ้มมือทุกคือว่าโอเกตอตาดื้อซื้อเนาะมหาเดอเอาโอเกตอไว้ดาชุลมีชุลศาสตัวโดดตัวโจลศาสโอเกตอไว้ดาแต่ตอนนี้ตัวปอสี่ที่บาดโซเนี่ยเปลี่ยนลอยคาคิจอทูเดอเปลี่ยนลอเนาะตื้อเลยมหาชาคอนี่เนี่ยก็จะเตะเดอเปลี่ยนลอไปดักขี้บาดเละพาพอติลลี่เนี่ยเนาะดีนะโคเนี่ยปักกึบักข้อกว่าที่ตักกึจอดและส่วนเมียปะเมย์เกิดมาซาดิเลติจัลเลอัลลอตตีเลยตัดดูซื้อเมโอทอตัดเชื่อและเชื่อเกเลอร์ส่วนตาเมก็ไม่ได้ย้อนหรือบะอัลลอตตีแล้วเปลี่ยนก็ถอกีดอเนาะมาซาเลเนจ่ะอ่ะนี่แหละที่เราอุลเลปัดดูว่าการจิ้มพูดในนอเจบาค่าคือรัฐบาลเกิดแกลเกตาเศรษฐภัยนี่แหละที่จะเลยรัฐบาลในเมวดาเกิดข้อกว่าแชร์ตามบัตรแหลมาเก้าออโซดิสโซเลอร์ปากรวดาเอกชนตาเนี่ยเนาะมาแหลมาเก้าวดามาบักข้อกว่าวดาเพลเกลือบะเม็ดโดดเลยเมรัตเลยเนี่ยปากรข่าวโอเจเนาะปัดดูว่าการข้อกว่าแชร์วดาเนาะบัชชาโซเปรลอต้าเนี่ยปลาตบื้อละพื้นดิสโซเลอร์มาแหลมาเก้าออโซเนี่ยอัตบัตที่บัตโตดาเต่ามูเจเนาะปาเดอูเนมาจากดิสโซลามาซาดินเหมาะเปเตรากาปุขีเป็นเลปริเซบะเนาะเป็นเลปริเซบะและปุขีมหาเซนิลุนิและปุขีเป็นเลปริเซบะเป็นชาวเป็นตาตั้งเลยดีเด้อเนาะก็ชาวเลเวดาและซอดิสโซลปาเลปริเดาและซอมูเลปริเวดาเซบะเนาะมาซาดินเนี่ยจานี่เลปริเดาเซบะเป็นตาเป็นเซบะและเป็นสัจชาเกชิดโดล้ออัตโตบาลีบ่าวมาซาลินเนี่ยจ้าเนาะปาเลมันเลมาเก้าโซเดดิสโซเลตับัตที่บัตเตามูเดอโอเทนนอจีเนาะมาจากโซจากปีทอทอลลอเดตัดเสร็จผ่านนี้จะเชื่อมลาเลยปลาเริ่มมาเลมาเก้าตัดเดอเกลเกวดาเกิดเสียดเวเนาะมุขอดับเวทโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกันเทวดาตามหมวกหนาซาตาสวีบาฮักคาคือเลยสหกรตัดสวีและสหกรเนี่ยโอเมโตบัลเล่ปากันยอตาเอาโอดาคอเนาะจึงก็แปลกขึ้นนะทุกเรื่องอับบาคือเรื่องภาษาก็จะมาจากอาเกตาสวีเลอเฮริเฮบาลอซาเกตละเนาะอามิเลสตาฮาก็ตัวเก
เวจอสักกึญยอแบนอัตตาสวิเนาะอนอกรเมกะนาเลตัสวิดิซอเลสหกอเลสระชิสุวิชานอัตตาเดอันนี้ซอเฮกิเฮบาจอละกะตือเนเตวะดาไตตะกุเดเลตเซบาดาละกะตือเรบาภาสุภาษะสะกะสัตเลสัมมาเจบาชาเมเมเลเวจอสักกึญยอแบนอัตตาเนไอ้เกี่ยบาลดีปักกุปัญญาเนี่ยเฮตุก็เต่ามูเนอุเดตัสุหกสากไตตะกุยันตาจันเนบัชชาปราเลเอนาโอดิเตวดาดีเนี่ยปราเลเอนาโดก็เติมเมวดาเลนโมนป่านี่หรอขอขอดอตัสวิหลอดลีดอดับปุเวคือโดกันนาเลสตัสวิสระโยหาตาเดจะเกิดแปลแค่ขอเนาะ

0: ก็เตอลีนอตาซาวิลอลีเลอร์มุขอดอปูแวเคยกันหนานี่หรอกว่าแต่ชื่อก็ตอนแรกเลยล่ะโอเคตาบาเลอร์เดชิคินาทีเดชิคิมินิสเปิดกับบาลอพาลอซาเดดอปูแวดอบัชชาเคมาฮาเฮเกโตกอลอซาเดดอปูแวดิลลอดิคุนารีและตุเลนยุยนารีเริ่มมือฮาลอปานีเนาะดินาโคเน่แม้แต่ชื่อก็ตอนเมทคือเนาะในเมบาซาเลกันหนาตาสอตาเซตตอนยาอีก็คือกันยาสกอเจอเลอร์เปิดก็ลือกระทาเปิดปลาก็ลือปลากันยอกว่าเดี๋ยวคอกันหนาสิแต่เลเฟซบุ๊กกับปูออนไลน์เลอติ๊กต็อกกับปูเนาะเลอเรดิโอกับปูดิสเลวิทยุกับปูเมเกเนาะอัศสอเซตเอาไปด่าดิลล์ล้อล้อก็คอเดอก็คอเดนี่ยาอีจิบิจิบโคดับปูแหวกก็ปูก็ตอเลอแฮตัวโดดตัวโจลซาดยาแฮฮิริเฮบัลล์ซาโออากาเจเฟซบุ๊กกับปูเนโอเจเนาะตับลือกอกะจะก็แปลกเลยดอลเลอร์หรือเลทาเนาะทาเลคีทาเลเปลือทาเลตัวเมลทาเลคีทาเลเปลือมุ่นเนาะเจ๊บ่าแต่ใครแกทาเลอสอดมโยเจ๊บ่าชาอ่ะอือลืมมาทาจะนี่มือกาจำปีเนาะมือกาจำปีแกประกูปกันย้อนเลอะอำเภออมก๋อยอ่ะอือลืมมาทาเพื่อเกิดแรงกันหนาสกอร์กว่าดับปูเวลเลนปะอือลืมมาทาอัดทื่ออ่ะขึ้นเรือนตามาก็ซาดิเลตจะแหล่ล็อกกันหรอซาดิโซเลนโอปาเจียตัวล็อกกันบ้าเนาะมอนาโกชูดเลเบมือซาพีก็กะแฮเกตุกอลซาเลิกแคมฮาเดียดีเจเสมอจอสปีเสมอเฉลิมสิริวงชัยตาบลื้อเน
1: าะคีละประทัสวิปวันเลมาทาปวามาเท่าทาปวามาทาละปวาเลนโดเท่าทาพุ่มพวกควาจนเนี่ยปวาสวิเท่าทา
2: ป่าสวดเมื่อเล่นแต่เชิดต่อชื่อสิละ
1: ชากตอกอดปวาเลมอุทาลญาปวาเลมาทาปวาซีเนี่ยนะปวามาทาปวามาละทาละกูเดาทับหรือทักคู่เสียเนี่ยโจนี่ป
2: ะมาจากต้นเมทับหรืออย่างไรแค่
1: ต้นเมทับหรือเมมา
2: ทา
1: สวีหร
2: อดิซอยเก้สตามทามือสูงมือซาทา
1: เออ
2: โอ้ก็หล่อแซนท่าจัน
1: เนี่ยเออจันเนี่ยนะ
2: เนาะสินี่บัดโดนรอกบัดเดียวโดนชิกแก
1: จะเกิดสวีเท่าเด็กกีตาร์เกสูยอสเปอร์โกตาร์เกสูยอสเปอร์ทูดอลล์ทูดเนลล์ทูดเลตทูดเนลล์เนี่ยรีโคเอ็กจ้าเซอร์ลบว่ากลัดบุลล่าจันเนี่ยบ่

เฮลักลาและผู้กล้าและพอ

Bo joy, joy, hello, sinetre.

0: เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกสีเทาสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยืนยันไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมส่งทีมติดตามความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปยังมาเลเซียถึงการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่ความลึกประมาณ30เมตรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่ามีความกังวลแต่หน่วยงานทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาไทยเข้าควบคุมพื้นที่ได้เร็วและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระที่เป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างโดยได้มีการควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำว่าหลังสูบน้ำออกไปแล้วมีน้ำเพิ่มมาหรือไม่โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงทั้งนี้จะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขและสนับสนุนการทำงานร่วมกันนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ด้านรฟม.เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากรอยต่อของบ่อรับน้ำซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมและสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองพร้อมสั่งการให้รฟม.เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนแขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข42เส้นทางสปอมปาเสมัด หลังซ่อมผิวจราจรจากเหตุความไม่สงบแล้วเสร็จประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
7: แขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข42ตอนสะปอมปาเสมาศช่วงกิโลเมตรที่212+384ขาออกอำเภอเมืองนราธิวาสมุ่งหน้าอำเภอตากใบแล้วเสร็จหลังเร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายจากเหตุความไม่สงบเพื่อให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยนายสมนึกเสียนอุ่นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาสและหัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดใช้งานสำหรับการซ่อมแซมในครั้งนี้หมวดทางหลวงตากใบร่วมกับหน่วยบำรุงทางได้เร่งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและแล้วเสร็จในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นทำให้สามารถคืนผิวจราจรได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบการเดินทางระหว่างอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบได้อย่างมากเนื่องจากทางหลวงหมายเลข42นี้ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่ออำเภอตากใบรองรับทั้งการเดินทางการขนส่งสินค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่การเร่งฟื้นฟูจึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางทั้งนี้แขวงทางหลวงนราธิวาสจะยังคงติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องพร้อมฝากเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
10: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินชมเฮาค่ะกูก็กูกุ้นทั้งหมดทั้งเสียงค่ะผมจมฮับตอนพี่น้องเขามาเข้าสู่เนื้อตอนการภาษาความใต้ดีห้องปล่อยเสียงสว

khẩu อยู่จำกันที่ในเลินเจ็ดค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเป็นเลินเจ็ดปีพุทธะสองแห่งห้าปากปลายหกสิบเก้าปีใต้สองแห่งหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จ่าหนึ่งแห่งสามปากปลายแปดสิบแปดคู่ถึงมาเลินแปดลองสิบคำอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซจอมกันในวันเมื่อในดีร่างฮงปล่อยเสียงเก้งใหม่ที่ในอำพึงอำนานด้วยก็ดีเข้าหวาสายอย่าเพิ่งจะมาปลายปลายเลินในค่ะเนาะพอไม่ปีปีน้องๆเขาค่ะแล้วก็ก็เดทามว่าเปิ้ลเข้าหวาเมื่อไรค่ะล่ะปีโมเนาะข้าเกิดวันไรข้าลาปีโมในเดือนยูเคติมมีคนถามกับเมียมันก็ถามอยู่ค่ะมันก็ว่าอันข้าเกิดในตกพักในเปลี่ยนวันหังข้าปีข้าก็สัมเจอเมเก็บเนาะมันบอกมาเนี่ยข้าเกิดเมื่อวันอันเปิ้นปัดเข้าค่ะเปิ้นผูกซ่อมนางค่ะว่าในข้าก็เคยคันเจอไว้ตอนดาดีตอบปันในในค่ะนะกุ้ยข้าจึงหือเกาหลีค่ะพี่น้องเขาอันลำลองก็เป็นแม่ก็เป็นปอนะที่ก็เดี๋ยวเลยหู้ไว้ว่าลูกเขาเกิดมาข้าวย่ำแล้วเกิดตีแล้วจึงเส้นในพ่อเกิดตั้งเมืองจึงไทยเลยต่างเมืองอันที่เมืองอันขึ้นกลับขึ้นปานเปิ้นก็เดี๋ยวเกิดที่ห้องยาหมอยาเป็นเพ้อเปิ้นก็เดี๋ยวออกไปเกิดที่ห้องยาปันแล้วก็เกิดในข้าวย่ำเลยน้ำหนักตัวลูกอันเกิดมานั้นมีหลายป่องจึงเส้นในขณะมันก็ตีมีมาซึ่งนั่นใครเอาวะคุยกะเมื่อปันกูปอกนั่นเขาก็เดือดร้อนเอาวะเขาเกิดเมื่อเลือนหมัดนั่นนาเนี่ยขยับไปเงาเขาโนหายาไว้ในค่ะนะก็นั้นเลยลองตั้งเจ้าในก็เขาขาดหรือเลยหมัดหมายไว้มักหมายไว้หมัดหมายไว้ว่าจำต้องหมายไว้ว่าเขาค่ะรู้เขาหลานเขาเกิดวันไหนที่ไหนคะเกิดวันไหนข้าย่ำเลยในค่ะเนาะปีเลยจำเจ้าในค่ะเนาะมันก็ถามมาค่ะเกิดเมื่อปีเมื่อปางซึกเมื่อปันซึกกับหาปอกกำสองค่ะค่ะก็ไปหู้อันนี้มันก็จะเป็นข้อตอบตีหยับเหมือนกันนะคะเมื่อในก็ซ้ำตีเป็นวันเหลินแปดลองสิบคำในนั้นค่ะเพราะว่าเขาว่าซ้ำตีเป็นวันเหลินแล้วเพราะเป็นตั้งปีในนี่ค่ะเนาะก็จะเป็นแม่นย่าวันที่เศร้าเก่าค่ะที่เป็นย่าวันพุธที่เศร้าเก่าเหลินทนเจ็ดสองเหงปลายเศร้าหกในนี่ค่ะเป็นวันอาสาฬหบูชาเลยเป็นวันเขาว่านี่ค่ะนี่ก็เพราะเป็นตั้งเมืองจึงไทยเปิ้นก็จะเตรียมว่าพอเป็นวันเหลือนแปดมุ่นเปิ้นก็จะเป็นว่าวันอาสาฬหบูชาเยอะก็เทียงวันหนึ่งมาเปิ้นก็จะเป็นวันขวาซาดอนดัดสังขาเจ้าจำเจ้าหนังไหนค่ะก็การวันดีก็หยุ่มยามว่าจะเป็นวันตั้งพุทธานั่นขนาดแต้วค่ะก็เดือดรือกันในวันเหลือนมุ่นนั่นใครเอาไปน้องเขาในวันพุธที่เศร้าเก่าเหลือนทนเจ็ดสองแห่งปลายเศร้าหกในจังไหนค่ะเอาไปน้องเขาค่ะเยอะก็วันที่เศร้าแปดวันอังคารนั่นจะเป็นวันเกิดจมูกใหญ่คุณนกข้ามในตุนที่10ก็จะเป็นวันลือการตอนดักก้นอันเหตุการณ์ข้าหับการคุณเขาเจ้งหนังไหนค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากไว้ปันปอมัยปีปีน้องๆเขาเยอะก็วันที่เศร้าเก่าก็จะเป็นวันลือจะเป็นเศร้าแปดเศร้าเก่าจะเป็นวันลือค่ะออกปีน้องเขาเนาะตอนดักก้นอันเหตุการณ์หับการคุณอมเดกากับสืบติดต่อรองลุ่มปลิกดจัดก้นเขาเมื่อเมื่อกับสืบกว่าดีลุ่มไผ่เจเวงห้าห้องเฮนห้าบนก็จะอึดค่ะก็นั้นอันนี้ก็มาฝากให้ปันปีน้องเขาให้เลยครับผู้ไว้จำกันเจ้งหนังไหนค่ะปีน้องเขาเขาเยอะก็อ่อนเอาบอมเมบีเนาะเขาในมาถมด้วยข่าวเงาฝนลมกันพองฟิงฟ้าราศีย่ำพองตะเลียวเป็นไว้จึงหือพองถมอยู่ที่ไรตั้งไรต้องตั้งมาถึงกันค่ะมันก็ว่าตีเฮาในรู้จ่องตกตีปีเขาอยู่นั่นรู้จ่องตกในนั่นค่ะกบนั่นแหละคือพี่น้องเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะมีฟงเนี่ยก็หลุเลยตัวไว้ว่ามันจะมีลองฝนฟ้าฟิงฟ้าราศีมันจะมีไว้ลองการล่ำขาดก็จะมีไว้ว่านั่นน่ะเนาะสภาพอากาศเนี่ยมันจะมีไว้เขาก็เข้ากับตัวเลยว่าฝนเตียงตีตกน้ำหมอกไรเปอร์เซ็นต์ห้าจึงหนังในค่ะก็จะมาด้วยดังเจดอนเก้งใหม่และป้อห่องจึงไทยนั่นในถึงพี่น้องเขาค่ะก็จะมีฝนตกลงมาค่ะโหปากมัน60ในปืนตีเนี่ยค่ะเอาพี่น้องเขาตกนำหลายๆตีซ่อมกันกำเหลียวในนั่นค่ะตอนดาตาเจออันอยู่ดังน้ำปังลายจิมเจเน่ก็หลุเลยฟังกันไว้เหมือนหนังจันทบุรีฮะเจตอนเมืองตราดฮะจิมเจเน่หลุเลยฟังกันไว้เหมือนกันค่ะหนังคือปกติรถเพฝนลมนั่นลมกัดลมเย็นเตยอยู่ที่24นะคะองศาเซลเซียสค่ะไว้วันเตยอยู่ที่31เลยว่าไม่อ่ำกัดเยาะในนั่นค่ะเนาะปีน้องเขาค่ะนี่ก็มันเป็นข้าวฝนค่ะปีน้องเขากรอบนั่นเลยลองตั้งเจ้าในนั่นในขย้อนฝากไว้ปันปอมไปปีปีน้องๆเขาค่ะว่ามันก็ได้ทำกาบกาป่องกาเป็นค่ะเนาะปีน้องเขาว่าผลมันเด็ดตกถึงวันไรล่ะผลมันเด็ดตกข้าวย่ำไรล่ะผลมันเด็ดตกน้ำมอกกาหือหลันอ่ำจังนับสอนเม็ดมันไรวะเม็ดตกน้ำมอกกาหือกล้วยกาเปิ้นก็ล่ำขาด้วยว่าหลายหลายปืนตีเหมือนหนังตั้งเจตอนเมฮองสอนเก้งใหม่เก้งไฮพะเยาเมืองน่านแน่ติดตัวโคปากมัน60เปอร์เซ็นต์ในปืนตีก็ที่เรียกว่านำอยู่ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะในเขาตั้ง7วันตั้งนานั่นซ้ำจังฮือลาในนั่นเนาะพี่น้องเขาค่ะต่อพอถึงวันที่14นั่นซ้ำฝนเตียนนำขึ้นมาหรือเสเก่าแทงเตะตกนำหมางปืนตีค่ะพี่น้องเขาต้องตั้งจะไหนพอเดี๋ยวมาด้วยดังเมืองจึงไทยปัดปืนนั่นในจึงก็ยังเตะตกนำอยู่ในค่ะเนาะหลายๆตีอันอยู่จอมน้ำปังไหลก็เตะจังขึ้นสูงหมอก2ถึง3เมตรในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็นั้นลองตั้งเจ้าหน้าฝนเด็ดตกหลายหลายตีหลายหลายตั้ง

กำเหลียวเนี่ยค่ะนี่เป็นการล่ำคาดไว้7วันตั้งนาเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะต่อพอถึงอันนี้วัน7วันตั้งนาเนี่ยนี่ค่ะเนาะก็ฝากถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาพอดีวันที่6ต่อถึงวันที่12นั่นฝนก็สิตกนำนี่ค่ะ60ถึง80ในพื้นที่อันนี้เป็นการล่ำคาดหลายๆพื้นที่กำเหลียวนี่นั่นค่ะเอาพอถึงวันที่13เดือน7กว่าต่อพอถึงวันที่19ซ้ำฝนสิลดย่อมลงมาอีกอ่อนนึงค่ะวันที่20เดือน7ต่อถึงวันที่26ฝนก็สิลดย่อมลงมาหูปักมัน20ในถึง4010% ในพื้นที่หลายๆพื้นที่ค่ะก็ปนันแลลองตั้งซื้อในกอติตัวใครใหญ่หาลุงตอบว่าถึงวันที่12เนาะเดี๋ยวก็วันที่13เตะกว่ากอติลดย้อมมาอีกอ่อนหนึ่งกุ้ยกาวากุ้ยกาวามังพื้นที่กอติตัวนำอยู่ค่ะนะอันในพี่น้องเขาก็สั่งเป็นไรก็ด้วยว่าเฮาใครอยู่ดีแล้วเจตอนนั้นเบิ่นกอติมีลองข่าวเงาลองพยากรณ์อากาศฝนฟ้าราศีเปิ้นฟิงฟ้าราศีเปิ้นอันล่ามคาดไว้นั่นเอามาฝากตวนถึงพี่น้องเฮาเขาอยู่อํานั้นตัวในฟงมือถือพี่น้องเขานั่นก็ไรค่ะมันได้มีไว้ว่า6มองกลางวันเด็กขึ้นหลายมองกลางวันเด็กตกหลายมองฝนเด็กตกมองหกหลายเปอร์เซ็นต์มันเต็มมีไว้ในฟงค่ะอย่าไปตุ้ยตุ้ยลองอันอ่ำลีอันเปิ้นต่างแช่วัดตีนวลสีขวางเมียวเหลียวกุ้ยเนี่ยค่ะหนอพี่น้องเขาค่ะในฟงค่ะนั่นดีเตมันนั่นมันตุ้ยไหลน้ำเนี่ยค่ะมันตุ้ยไหลลองไหลอันกำเหลียวค่ะหนอพี่น้องเขาอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปั่นปอมเมย์ปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนค่ะย่อก็ลองซิงฟ้าล่ะสิย่อก็ลองเพสภาวะอันแท่งอันหนึ่งก็แผ่นลิ้นไว้ที่ทั้งเจตวันเก้งใหม่ตีแม่ปังเมืองเป่าในข้าวย้ำ11มองไป54มินิตกลางขึ้นลึกลงเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะอันป่นมานั่นเนี่ยค่ะเนาะเยอะก็ฮับพูนไรอิดอัดเนี่ยค่ะนะก็ยังกะอ่ำให้แห้งตั้งลึกมันก็จะมีอยู่1กิโลเมตรเนี่ยค่ะแห้งอยู่ที่ 2.8 แมกนิจูดในนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นลองเพสภาวะเป็นแผ่นลิ้นไว้อํานั้นก็อิงสันอันเฮาค่ะฮู้จักกันนั่นค่ะกําเนิดเฮาค่ะมาตวยค่ะลือหลังกันไว้ในเขาตั้ง2วันมาในนี่ค่ะเนาะเปิ้นก็ติออนกันแชร์ส่งต่อกว่าเกี่ยวกับไปลองคลิปวิดีโออันเป็นลองโฮมฮอม2จ้ํากันและเมลงต่างนั่นค่ะเมยําโพซ้ํากันนอนจ้ําเมทั้งก้อ1นะค่ะแน่จังไหนค่ะตีนอนสิของลือหลังทวนกว่าเหย่านี่คือเป็นว่าดีกุ้งเข็บอํากะดีกุ้งเข็บค่ะกูติๆย้อนนั่นแหละลองตั้งเจ้าในสั่งเจ้าว่าหาหันพี่น้องเขามังก็แค่ไหลกดไหลหยอดไหลหยอดแค่ไรเงินหนือกลางหาวลงก็เอามาต่างคลิปเจ้าไหนเนี่ยค่ะเนาะหันเดี๋ยวก็ลองตั้งเจ้าไหนเนี่ยค่ะอย่าไปแช่อย่าไปเอามาต่างขึ้นเทียงไหนนั่นค่ะตรวจตามตั้งพิษไหนค่ะตุ๊กคอคาปีไม่ตามเงินอ่ำป่น100,000วัตต์ไหนนั่นค่ะเอาปีน้องเขาเขาค่ะอ่ำนั่นก็ตั้ง2อันค่ะลองตั้งเจ้าไหนตีเลยว่าหรือเลยฟังกันไว้ไหนค่ะเนาะเดี๋ยวก็เผื่อว่าตีนวลสีของในลื่นหลังหนาวในเบิร์นเฮดเอไออย่างใช่เออเบิร์นก็เจนเป็นเอไอเอไออันว่านั้นมันเป็นลองการใจลองออกไปวนอันที่เป็นเฮ็ดสร้างขึ้นมานะลองตั้งซื้อในสิมังก็กันนวลในกระติกน้ำมันชิคเคียวอันเฮ็ดโดเรมอนอันเฮ็ดของใจตีนวลเกือบอารมณ์พอตีนวลเกือบเฮ็ดลำพืชๆป่อนนั่นก็ผู้ที่เอาไม้หังหนอพี่น้องของวันนั้นค่ะเขาอยู่ไรเฮ็ดซึ่งหือในวนด้วยกันกาใครว่าเหตุการณ์อําตันก็เหี่ยวเฮก็มันตื้นหนุเลยเฮ็ดลองมุดใส่สีอีอยู่ในคะเนาะอันนี้อโลพวกกือลัดงานแล้วที่หือนวลกมหูในเนาะเป็นจุ่มเป็นจ้ำลงไว้นะใครพวกใครก็ใครซื้อบันพาปูสือตีนวลนั่นเอาในคะเนาะหนังหือมันพอติดตุ้ยหางละอิดนะอันนั้นในคะเนาะอันนั้นก็เดี๋ยวเลยฟังกันไว้นะคะจ้างไม่ตามเงินผิดปักเปิงไม่มีไม่ตามเงินตุ๊กคอคาปีเรียกก็ไม่ตามเงินสูงสุดใน 100,000 บาทอันนั้นก็ตั้ง2อันค่ะอันนี้ฝากฟังไว้ปันลองปักเปิงไม้มีนะคะลองป่นเปลี่ยนศูนย์ในศูนย์เป็นกวน5ก็ตั้งแค่พังกวนเลยลองตั้งดิเปิ้นอําปันขว้างให้กะตั้งให้เปิ้นมีลองรูดซุ่มจําซะในนะคะเนาะเรียกก็ผายไม่ลงก็แจ้งความว่าโผมีจู้เลยลองตั้งว่ายังตึกมีลิกินแก่นเป็นโผเป็นเมียกันอยู่อําไรๆแปดกันในนั้นน่ะเนาะกําไรผู้หญิงก็อันมาโฮมฮ้อม2จอมผู้โผนั่นก็ซ้ําว่าสัมวาติเลยมันก็ติต่างขึ้นว่าลองเอาแคบหางมันนั่งกับล่วงเลยลองตั้งเหตุการณ์ให้จ้าอะไรลู่ซุ้มจือเสียงจิ้มจะไหนมันก็ติมีมาจังไหนค่ะก็นั่นแหละเฮาอย่าไปเฮ็ดเลยจ้องมาโตซ่าโมหะเฮาค้านั่นกุ้ยนี่ค่ะเนาะโตซ่านี่อ่ําออนลีค่ะจ้างหาตั้งขี่ปันตัวเจ้าเก่านี่ค่ะนะเยอะก็หลู่เลยฟังกันไว้เต้เตว่าลองตั้งอันในนั่นนี่ค่ะเนาะเฮาก็ว่าก็วนว่าเป็นมาหิมเฮ็ดนั่นเฮ้เฮาก็จะลําโตซ่าจุแพบกําอ่อนกินนี่กับปุ๊บนี่ก็มันนี่ก็มันเฮ็ดหายขึ้นตัวเฮาค้านั่นเหย่านี่ค่ะเนาะก็นั่นหลู่เลยฟังกันไว้อย่าไปต่างค่ะอย่าไปต่างค่ะว่าเปิ้นมาหิมโผเฮาอ่ะหิมโผเปิ้นเฮาแฮมมันน่ะแฮมก็มันมีลองอีสังลีขึ้นมาในนั้นค่ะเปิ้นก็ติฮู้ว่าอ้ออังเกียงอะแกงเหมือนนั่นน่ะอย่างไรโผงอ่ะมีเมียน้อยจังนั้นน้องใจนั้นก็มันก็ว่าอังเกียงอะแกงว่ามันเป็นจังนั้นน่ะอย่างไรไรโผงบ่ําค้ําไรมันสิมีมาจังไหนอ่ํามีเผยว่าเฮาหลีอ่ํามีเผยว่าเฮาหลีฮะเฮาแก้ฮะมีเผยว่าหรือสิกวนก้ออันว่าเป็นเจอเฮาเฮก็จังนั้นแกเออ
อันนี้หลูเลยตัวจอมตระหว่างในคานว่าอันเลยลีอันเลมลีเขาขาดถูกลีเลยเฮ็ดซึ่งหือในคานอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้ลองการเล่นสื่อโซเชียลมีเดียในนั่นค่ะปอมเมปีน้องเขาก็เอามาฝากฟังไว้ปันปอมเมปีปีน้องๆเขาเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อปีน้องเขาค่ะหรือเขาหลุดใจถอมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูกับมาเดี๋ยวมาอุบโอว่าปีน้องเขาที่มีลองตั้งอีสังเชียงเอหมอกเขาค่ะอันนี้เป็นน้องหูคล้องไว้สุดถอมค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เอหมอกขาวเนี่ยค่ะหนึ่งพิงความน้องฮกค่ะห้องไว้ตึกต่างเลยสองวันนี่ก็เนี่ยค่ะเนาะตอนเดาพิงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาค่ะมังปอกมังอะไรมาในเฮาเสิร์ชหาในยูทูบอ่ำหันค่ะย้อนดูว่าเขาเตรียมผิดเบิ่งกว่าอีนี่ก็หาหยาบเนี่ยเนี่ยสั่งเสื้อว่าพี่น้องเขาจะเจออันเป็นผู้ห้องความผู้เตรียมความผู้เดือดร้อนต่างเนื้อยูทูบแอปแรงนั่นในพี่น้องเขาหลุดเลยใส่ลิกอิงกระเรตลิกไทยลิกไตลิกเคลิกมันใส่ลงกากูอันนี้เปิ้นดิเฮาได้เปิ้นได้เข้าถึงเฮาคาเลยง่ายกําในบ่เฮาคาต่างกว่าว่าก็เป็นไตลงก็ใส่ลิกไตแกเออได้ใส่ก็ใส่ต่างลิกเฮียงน่ะนี่เออสุก็อยู่ที่นั่นแกมันกว่าดังไกลแล้วว่าก็นั้นแหละพี่น้องเขาหลุได้ใส่บ้านหลายๆลิกนั่นคือกูเจ้าคือได้เข้ามาเสิร์ชหาเฮาคาที่เข้ามาถ่อมทั้งเฮาคาเลยง่ายแล้วก็เปิ้นก็ติมายอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวเฮาคามันก็ติเลยนํานั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ย้อนหมอกลาถึงจอมไหนนั่นค่ะอ๋อเสียงหัวใจก็หันใจฮักคือหันอ่ะกุ้ยกะว่าหรือเตรียมลิกไตเอาโอเคหันอ่ะมีพี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาเทียงหลายตีเลยตั้งขย้อนความน้องอ่อนลื่นค่ะปลุกเหลือก็เลยค่ะใจฮักปีลาดปันรองวัดสิบปีพองค่ะอยู่กรุงเทพฯพับถอมอยู่ค่ะอยู่สุโขทัยถอมอยู่ค่ะเอาค่ะอําเป็นสังค่ะอําเป็นหังอําเป็นหังอยู่เม็ดแดงถอมอยู่ค่ะไม่สูงค่ะพี่หมูขาวนุ่นย้อนความใจหล่อมวุ่นมาจากเก้งตุ๋งค่ะไปใจเย็นๆก่อนค่ะนะย้อนบัวย้อนตอนการเนาะค่ะในมันทางนำเฮี้ยงเนียนเพียวพี่น้องเขาย้อนลาดว่าลาดในรองวัดสิบปีพองในเตี๋ยวที่ไรใครหูลองหังเพราะว่าลาดเรื่องวัดในมันน้ำเฮี้ยงเนียนค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเนาะกดหัวใจกดแชร์ข้อจงข้อจอบันปีหมูขาวนุ่นค่ะเนาะพอคนตัวเองเอ๋นี่ขันลัดก็มาถามว่าอันพี่ลัดเมื่อไกลงว่าคือข้าก็ข้ามตั้งนี้เนี่ยทำเดี๋ยวว่าไหนเที่ยงแทงพี่น้องเขาค่ะข้างเอาเจอมือวันฝนย้อนเพ่งความปีหมูขาวนุ่นพองค่ะข้อจงข้อโจบันอีกหนึ่งค่ะพี่น้องเขาค่ะก็มาเดี๋ยวมาลัดในลองวัดสิบปีก็การใครหูว่าเด็กใครหูลองวัดสิบปีในลองมิวหือหลานในค่ะก็ใครหูอยู่นั่นน่ะเนาะวัดใครหูลองเจิงหือในนั่นค่ะพ่อแม่ปีน้องๆเขาพี่หมูว่าใครหู้ก็ติขัดเจอลาดปันนั่นขนาดเนาะก้อยกาวติใครหู้ลองจังหือในก้อยกาโจกาติกาหู้ลองวัดไว้สิบปีนั่นในนั่นขนาดหมออันน้ำเปตันยาเขามาเจกะแทงอันยาหมอหื้อเนียนเพียวของเก่าเนี่ยค่ะพี่น้องเขาใจเย็นๆค่ะถามว่าลาดในลองวัดเหมอพองคารู้วัดเหมอในวัดอีหางเพราะเป็นวัดแห่งการยันเมืองนั่นในขนาดอ่ำไปมีในขนาดหางเฮียนเงินตวงไว้ในค่ะเพราะเปิ้นรู้มาเปิ้นว่ามาลงเซ็นสายไม้แล้วเนี่ยอย่าไปว่าเขาอ่ำมีเงินค่ะหำนั่นค่ะเก็บเงินไว้ที่เอชุดมันสี่ห้าพันเก็บไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเปิ้นลงเซ็นสายไม้เนี่ยเขาติดเลยกว่าเฮ็ดไว้กำเหลวในนั่นค่ะเนาะอ่ำพึ่งอ่ำนั่นเปิ้นก็ติดครึ่งปองเฮ็ดปานะค่ะพี่น้องเขาตาเหลวในก็ตอนแต่วัดไว้แห่งการจะซื้ออันเป็นจุบเก่ายังไปเยี่ยวโตเนาะเลยกะถ่ายวัดถ่ายไว้เลยกะถ่ายวัดถ่ายไว้เอาในก่อนอยู่เลยทั้งฮกเลินนะวัดไว้แห่งการยังไปเลยกะเฮ็ดไว้สีของเที่ยงจําซั่นได้มียังไปเลยเฮ็ดไว้สีไอพาสปอร์ตเที่ยงจังได้ก็เตมีมากอบนั้นในอันนี้เจอเย็นๆก่อนในค่ะเนาะติค่ะเจอเพราะว่ามีในตื่นติมาปืนเผาบันพี่น้องเขาอยู่อําห้างอํานั้นก็ใครฮู้เพิ่มเติมเที่ยงกับสืบมาดังขอความส่วนตัวก็ไล่ค่ะคือกะบ่ถามหมายโฟนในบ่ค่ําฮู้จักไหนมันติดตัดแปดกําเหลวค่ําแล้วเป็นลาดมาดังสื่อออนไลน์เอามาได้เป็นเฮือนสอมเฮือนลําเฮือนหังก็ตักมาค่ะเนาะค่ะก็ติค่ะจะเข้ากว่าอ่านปันพี่น้องเขาอยู่ในนั่นค่ะกะตอบปันขอความพี่น้องเขาอยู่ในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะยกก็บ่ลาดเราลง10ปีนั่นในเป็นซึ่งหือคาล่ะในอันนี้ค่ําฮู้ติลาดติเอาติแล้วยันบ่ว่าละวัด10ปีบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนแต่เหลวนั่นจ้าเจออันเป็นจุบอันดีเปิ้นซื้อขายกันนั่นน่ะอันดีเปิ้นมีลองสุ่มง่ําแลเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่เปิ้นปิ้วกะเป็นก้อ4 5ก้อจําซั่นนั่นน่ะเปิ้นขึ้นเตกดทัดขึ้นด้วยว่ามีเหลือผู้เหลือเผอซื้อเอามาได้เป็นวัดเกิดวัดหนังสือฮับห้องการเกิดลูกอ่อนเอามาได้เป็นวัดไว้การสมวัดกันจําซั่นได้เปิ้นขึ้นเตนับถอยหลังเสเนี่ยค่ะขึ้นคนไข่ขึ้นเงาหักอย่างหักมันถอนหักถอนโคนมันนั่นค่ะเนาะเกี่ยวก็ไปลองอันเจ้าหน้าที่เขาเฮ็ดกินเงินนั่นในนั่นค่ะความนั้นเลยลองตั้งเจ้าในพี่น้องเขาก็ป้อว่าเฮ็ดเมียนถูกเมียนเจ้าหนังปักเปิงไม้มีอ่ำตับโลโก้สังค่ะป้อว่าเก่าก็ซื้อมาตีนั่นเก่าก็เฮ็ดตีนั่นเจมเจ้าในก็หลุดเลยถ่อมด้วยข่าวเงาเปิ้นติให้จังหือจ่องมันติซอยจื้อซอยสิงคนมาถึงจื้อเฮาหือบ่ว่ามีผืนดึกส่งมื้อที่เฮือนเฮาส่งมื้อที่เฮือนอันที่เฮาคักก็อยู่นั่นเนี่ยก็เฮาก็หลุดเลยกว่ารายงานตัวค่ะว่าเฮาเฮ็ดไรมาวัดไว้จังหือเฮาคักหลุดเลยยุ่มย้ํานั่นขนาดเนาะจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะลองตั้งอันไหนค่ะเนาะเปิ้นก็ได้ขึ้นสืบเมลือถอนและคัดเจอกดจัดกดทัดด้วยหนังหือมันบ่ติมีลองปลอมแปลงวัดไว้กันนั่นย้อนเพราะว่า
ย้อนเปว่าย้อนเปว่าลองการสมวัดกันแน่มันนําเฮียงเนี่ยในคณะมังก็ในเมืองนางกลุ่มเลจี้ไว้ห้องเฮียนลูกอ่อนเนี่ยเขามีไว้อยู่ก็ไม่เขาหําเมียก็ไม่เปิ้นขึ้นเอามาช้อนจื้ออันเลียวอ่ะจื้ออันเลียวหางเดี๋ยวเหมือนกันมีอยู่10ก่อที่เอสุดมันจื้อเลียวกันเนี่ยก็นั้นลองตั้งเจอไหนก็หลู่เลยฟังกันไว้ในนั้นค่ะเนาะยังมีถามมาเที่ยงอยู่ค่ะอยู่เก้งตุงเซทอมอยู่ค่ะพี่โมงยินจมค่ะย้อนถามน้องว่าวัด10ปีห้องเฮียนเหย้าย้อนถามน้องว่าวัด10ปีวัด10ปีห้องเฮียนเหย้าเตอ้นเข้าเนอทะเวนวานอ๋อทะเบียนบ้านวัดโหแปดว่าหื้อนั่นมาจุ๊ยจ้อยที่เรียกว่าหื้อนั่นชิวปิงย้อนถามน้องว่าวัด10ปีห้องเฮียนเหย้าเตอ้นเข้าในทะเบียนวันโหเป็ดในจ่องเตไลคาในมันเป็นซึ่งหื้อค่ะอยู่เก้งตุงเสถอมอยู่ค่ะเฮียนจมค่ะบ่เป็นวัด10ปีที่ห้องเฮียนอ้นเขาในทะเบียนวันโหเป็ดวัด10ปีลูกอ่อนต้องใจค่ะไหลเหย้าเพราะว่ามันเฮียนมันไหลติในห้องเฮียนมันไหลเหย้าที่อ้นเขาในทะเบียนบ้านโห8จองไหลโห8นั่นทะเบียนบ้านเป็นสีหังก่อนโห8นั่นจองไปเป็นวัดไทยเหย้า5บ่เป็นวัดไทยอ้นสัญชาติมาเป็นเลข8เป็นสมุดทะเบียนบ้านเป็นสีน้ําเงินสีกลมนั่นไหนมันไหลอยู่จองซ้ํามีลองเกี่ยวข้องอีหังกันจะมีลองเกี่ยวข้องอีสังกันวัด10ปีแน่นะคะมาว่าเตเข้าในเปิ้นติ่มเลยมีจื้อไว้นําประเดตอกจื้อมันไว้ในคอมพิวเตอร์ให้นั้นก้วยอันนี้ลองขอถามมาในมันอําแจงเลยค่ะอําจังซับเซตอบปันให้มันง่ายค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะยกก็มีขอถามอย่างแท้งค่ะขอสอบถามหน่อยค่ะพี่ที่เขาถ่ายบัตรนักเรียนที่เป็นเลขจีตอนนี้เป็นบัตรอะไรคะพี่คนใต้เฮาจ่องเก็บของเก่าไรค่ะกําลุชูก็ถามกําอิดกําอีหลอตอบบ่มันตั้นคือเนาะเฮ้อว่าเฮ้อมอนําบ่มันตั้นกินจ่องเก็บของเก่าไหลจ่องเก็บของเก่าไหลแน่ๆมันเป็นเลยลองนาการว่าเฮาก็รับซื้อของเก่า5บ่ก็รับซื้อของเก่านั่นโหลดกาเฮานั่นเฮาขี่กับหังกวยห้ามนั่นเฮาก็เก็บของเก่าให้กับผักขายก็ขายต่อขึ้นตีโรงงานอันเปิ้นรับซื้อของเก่านั่น5ในมันสิมี2อันสังซื้อว่าพี่น้องเขามีโหลดอ่อนเฮียก็รับซื้อของเก่าซึมซื้อในป้อเปิ้นอําหันลอดหูลอดตาเปิ้นก็มันก็ไหลอยู่นั่นขนาดนะกวยกาเพราะว่าเฮาค่ะมีวัดมีไว้1ไว้ฮอโลดฮอกา2ไว้เหตุการณ์องค์ที่เหตุการณ์เฮาค่ะแม่นลองแม่นตั้งมานี่มันก็ตื่นติพิเศษอันอยู่เฮาก็หลู่เลยฟังอยู่ฟังกินกันอันนี้คาราดให้ได้ต้องป้องใจค่ะจังไหนเนาะป้องใจจังไหนเนาะที่เปิ้นถ่ายวัดลูกอ่อนนั่นเป็นเลขจี้นั่นเป็นวัดอีหังค่ะเป็นวัดหลวนห้องเฮียนนั่นนะคะเป็นเลขจี้นั่นมันจะเป็นหมายอันที่เปิ้นว่าเพราะว่าเปิ้นได้สอบลีกตอบไล่มาหานั่นเนี่ยมันจะมีว่าหมายกับตัวเขาตัดที่สอบเขาในผ่านในคอมพิวเตอร์ตั้งออนไลน์มันไล่ง่ายให้นะคะย่อก็มังตีสังซื้อว่าเปิ้นต้วยหลู่รวมต้วยถึงในเปิ้นยืนเรื่องปันเขาเหย้ามังก็ก็สิไล่วัด10ปีมังตีก็สิไล่วัดเพราะว่าต้วยเหย้าข้อมูลมันออแม่เขาอยู่หึงนั่นเจ้าหน้าขอคนเดียวัดไทยมันจะมีหลายรองหลายอันมันจะอ่ำเหมือนกันอยู่ที่ว่าเขาเข้ามาในเมืองไทยเมื่อปีแล้วจึงหือเยาะก็เป็นปอเป็นแม่มีไว้วัดไว้จึงหือเข้ามาในเมืองไทยจึงหือเจียมเจิ้งหนังไหนหลายหลักฐานหลวงนั้นมันมีนำมอกาหือจึงไหนค่ะอ๋อพอได้ถามค่านั่นในข้อตอบมันก็จะเป็นจึงไหนกล้วยกาว่าพอข้าตอบว่ามันผิดอึมใจลงเขาไรจึงไหนในก็เขาขึ้นหลวงเลยขึ้นมาด้วยขึ้นว่าอึมใจว่าหลวงถ้าเขามาเมื่อปีสองปีหลวงเลยวัดไทยกำเหลียวในอ่ำเป็นกว่าไรค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย้อนเบอร์สั่งละย้อนเบอร์ว่าลองวัดไว้แรกตัดตอนตัดให้เป็นก้นเมืองเปิ่นตั้งก้นเมืองไทยอะไรก้นเมืองไหนก็ย่อมันอ่ำไรง่ายง่ายเลยลองตั้งว่าเอ๊มีเงินก็ซัดซัดซัดปันเขาในแต่เหลียวในเปิ่นขึ้นเปิ่นขึ้นลื้อเปิ่นขึ้นถอนให้ลื้อแบบเงาหักศักดิ์ศรีมันมวดเหย่าจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาติเลยด้วยว่าลูกตีเลยมาก้นก็ในเฮ็ดจึงหือจำจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอ่ะก็มาเตมัดตอบปันพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาเที่ยงค่ะเนาะแต่เหลียวในลือเฮาลือใจถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใส่กันเที่ยงหูนึงก่อนเสียงหัวใจก็หานอันเป็นใจฮักคือห้องไว้ในค่ะสุบถ่อมค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาขาวขาทอมเพียงความก่อจำกันค่ะเสียงโฮเจอยังก็มันก็แน่เสียงโฮเจอก็หันเนี่ยค่ะใจฮักคือห้องไวค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเลยยินถ่อมก็ย่ออันย้อนกันเข้ามาค่ะขอถามพี่น้องเขานี่มีน้ำเนี่ยในค่ะคือข้าจะตอบปันให้ง่ายในค่ะให้ไรกูก็นั่นขนาดเนาะก็การประวัติถามมากกว้างๆในตอบปันก็เตรียมเลยขอแจ้งเรื่องหลีก็ย้อนขวางย้อนน้อมใหญ่น้ำในนั่นค่ะหลาวคำน้องหลาวคำลันวาไม่สูงค่ะตาเหลียวในอ่ำหันปีกว่ากินข้าวพักที่ร้านวันหอมเยี่ยวเนี่ยค่ะข้าวกว่าสุดข้าวก็อ่ำหันสูงเหมือนกันเพื่อเป็นก้อนเลยโอเคยินชมค่ะตั้งกินร้านวันหอมที่หิมเพิ่นปีโมขาวนุ่นนั่นเนี่ยมันหวานนึงค่ะมันถูกซบลีเนี่ยนี่ค่ะเนาะเอาได้เป็นถั่วผู้อุ่นถ้ามาได้เป็นหน่อหุงหลุบต้มหลุบผ้าหน่อส้มต้มหลุบผ้าวันหลังมาต้องไม่เข้าจากนั้นค่ะตั้งกินตั้งยำวันเนี่ยกำลังก็เป็นพี่น้องเคเขาเฮ็ดไว้แล้วพี่น้องไต้ก็มีไว้แค่นั้นนี่ค่ะตะหลุมบ่เลยกว่าค่ะบ่เลยกว่าในที่อย่าลืมตักหาจ้อมค่ะนะเยอะก็ลูกปีมีวัดโหหกมีไว้เกิดอยู่แลจ่องเตอ้วนเป็นไทยเลยค่ะน้องลูกปีมีไว้วัดโหหกมีไว้เกิดอยู่แลจ่องอ้วนเป็นวัดไทยเลยค่ะฮะน้องเอ้ยไปกำขนาดอันนี้หลายกว่าเรื่องไวศูนย์และไวเจ็ดก่อนนะคะเมื่อกี้พี่น้องเขาจะอันถามมาลองไวศูนย์ไวเจ็ดนั่นจ่องตึกขึ้นไว้อยู่ค่ะจ่องตึกไปถ่อมอยู่ค่ะจ่องตึกหันค่ะน้องอยู่ในห้องครัวค่ะก็กำอะไรมาตักตักอะไรค่ะอ๋อค่ะหันไปอยู่ที่ร้านเก้งตุงค่ะอ๋อเมื่อไรค่ะเน่ไวศูนย์ค่ะพี่โมอายุก็หือยาวค่ะเลยยินเสียงแต่มือก็เล็กเดี๋ยวมืออยู่หัวเมืองเย้าน้องยี่หวาอาศักนำเนี่ยนะคะปฏิรัตมากก็โอ้รวยเนี่ยคือทางอีดเงี้ยวสุขให้หัวเปิ่นลิทำกันว่าอายุอาศักในน้องนะปฏิรัตกันในกำเดียาช่องในปิวน้องเปิ่นรัดและจังรัดปันกันค่ะน้องในน้องกุยกามังก็มังก็ก้นถามมานั่นอาศักคาในอัดเตียนนำให้เมย์เขาก็จังเป็นไรเอียนเมื่อวานมันก็นำเฮียงเต่งเขาเออนะก็ยินจมค่ะว่าพอหังขยำรัดมาหลายปอกก็ค่ะเนาะขัดเดี่ยมรัดเที่ยงเอาในค่ะเนาะพี่น้องเขาเออเนาะกำเลยมาตัวแทงเลยค่ะพี่น้องเขาว่าลูกอ่อนเขาค่ะมีไววัดไวโหศูนย์ไวเจ็ดได้มันปึงกันจึงหื้อเนี่ยนั่นค่ะไวโหศูนย์อันวานั่นเนี่ยค่ะมันเป็นก้นอันตีมีสถานะทางทะเบียนเนี่ยนั่นค่ะเมื่อนังวัดลูกอ่อนแห่งการต่างยานเมืองจำเจ้าไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะวัดโหศูนย์เนี่ยนะมันได้เป็นเจ้านั้นเนี่ยค่ะศูนย์ที่เตลีฮับซ้ำอยู่ตั้งเมืองจึงไทยเลยโจข้าวค่ะพี่น้องเขาใกล้ๆยังอ่ำไปมีเจือคือสัญชาติไทยจำเจ้าหนังไหนค่ะนะก้นอันตีมีไวเกิดเป็นโหเจ็ดนั่นซ้ำเนี่ยค่ะตีป่องมันว่าหือหลามันแปลกเปิ่งกันเจ้าหือหลาป่องว่าเนี่ยค่ะเป็นลูกหลานเป็นลูกลูกล่างก็อันมีไหววัดไหวกลุ่มที่ไม่มีสัญชาติไทยเหมือนหนังกลุ่มชาติพันธุ์ในนั่นค่ะอํานันก้นชนกลุ่มน้อยจำเจ้าหนังไหนค่ะปอแม่ในโคในเฮือนนั้นมียํามีมาปืนมีลงทะเบียนเหี่ยวมีประวัติการทําทะเบียนเหี่ยวในนั่นค่ะนั่นค่ะเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยอกอก็เป็นปอเป็นแม่เขาได้มีไหววัดโหฮกว่าจำเจ้าไหนส่วนเตไลนั่นก็เตไลมีสถานะตั้งทะเบียนนี่ค่ะตั้งข้อมูลนั่นเข้มแลบลีหรือสีก้นอันใดไว้ศูนย์นั่นในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะเอี้ยก็เตจังยืนย้อนเป็นวัดย้อนแปลงสัญชาติย้อนยืนย้อนเป็นโอนสัญชาติก้นไทยไหลจำหนังฟิงเปิงไหลนำหรือสีก้นอันเป็นลูกอ่อนโหศูนย์ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เปิ้นนั้นแลลองตั้งซะในหลูเลยตวยก่อนว่าโหเจ็ดนั่นก็เป็นปอเป็นแม่ห้ําอยู่เมืองไทยไหลหึงนั่นก็หือลูกอ่อนนั้นซ้ําเกิดตินและมีไว้เกิดจังต่อมันไปเต็มทนจำหนังอันที่เจ้านาตีเปิ้นผ่ายทะเบียนราชเขาผ่ายตั้งกระทรวงมหาดไทยเปิ้นนั่นไทยไหลฉุกจ้อมเปิงมันหือเนี่ยปอมันไหลเอาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เขาก็ถูกเมียนจอมหนังเปิงมาเนี่ยวเนี่ยกว่ายืนจอมหนังตีวัดไวอันเป็นออกปันวัดไวลูกเข้าล่างเข้าเลยเข้านั่นเนี่ยค่ะให้เขาไก่ย้อนยืนย้อนที่ทะเบียนไก่นั่นเจ้าไหนเนี่ยค่ะสังเกตว่าเขาเฮ็ดตีเวียงแหงกว่าทำที่เจ้าหน้าที่เวียงแหงเขาเฮ็ดตีเกียงไฮตีแม่จันกว่าทำที่ทะพายอำเภอแม่จันผ่ายทะเบียนเลิงวัดเลิงไวจังไหนไหนนั่นค่ะออกพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งเจ้าไหนก็ออกมาฝากถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาขอเจ้าหนังไหนค่ะป่อเดถามว่าวัดไวอันที่เป็นวัดโหฮกนั่นเย้าเนี่ยค่ะจ่องเตกว่ายืนย้อนไรเนี่ยค่ะยืนย้อนไรค่ะก้อยกะก็เตเลยตัวว่าข้อมูลปืนตัวเจ้าเก่านั่นในทร38และทร89เฮาค่ะนั่นมันเข้ามาเมืองไทยมันเกิดเมืองไทยติไลมันอยู่ติไลหึงนั่นก็หือมันติมีมาลองเปิงอันไหนเฮาอ่ําจังเรียนเลยค่ะนะมันติมีไว้ในข้อมูลของปืนนั่นเหี่ยวในนั่นค่ะอันนี้ก็พี่น้องเขาก็กว่าต้องถามตี
ลุมเจเวงติอำเภออันเฮาเปิ้นเฮ็ดออกปันวัดไว้เฮาค่ะนั่นเตลีเลเซเปิ้นในนั่นค่ะกวยกะย่ำพองตะเหลียวเปิ้นก็ได้มีคิวมันค่ะน้องเหมือนตั้งอำเภอเวียงแหงในได้อาโลคิวมันยาวดอกถึงหลายปีปุ้นอ่ะก็นั่นแหละย่ำพองตะเหลียวก็เปิ้นก็ควักปันจนตะก้นจะเจออันเดียย้อนสถานะต่างดาวถาวรเตยืนย้อนโอนสัญชาติจำจะได้เปิ้นต่อกว่าต่อบ่ถึงเหลือน6ปีเดมานั่นในค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะก็ว่ามันยังตึกหลูเลยกดจัดกดทัดตั้งนำตั้งหลายแล้วก็บางทีก็ซ้ำเป็นอองตีดีเปิ้นเฮ็ดว่าเฮ็ดไว้อันปอมได้สมซิดกันสมจื้อกันจำจะได้เปิ้นก็ติใจเข้าย่ำกว่าเปิ้นก็ควักมันเข้าย่ำให้กว่ายืนย้อนสถานะต่างดาวถาวรไล่ต่อบ่ถึงเหลือน6ปีเดมา2เหง5ปากปลาย70แทงปีหนึ่งจังไหนคะนี่ก็เป็นลองวัดไว้ลองวัดโหหกโหศูนย์โหเจ็ดนะคะล้วนเดย้อนมาตาทวีเจ็ดมาตราดิอ้นสัญชาติเห็นจังไหนมันก็ติมีมาหลายหลายขักตอนจังไหนตอนตาเจ้าเจ้าอันเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้แห่งการเนี่ยเมืองนั้นซ้ำมันก็ติมีเป็นจุ๊บค่ะจุ๊บเมื่อหมดอายุกันในจุ๊บเมื่อหมดอายุกันในครม24กันในครม11 11กันในจุ๊บวัดเถินอามันเดมีมาจังไหนก็หลูเลยตวยว่าเฮาอยู่ในจุ๊บอีสังเฮาซ้ำถูกหรือไรคึงปองเฮ็ดสร้างจังหือในค่ะมันก็ว่าเฮ็ดวัดไว้ในก็อย่าเบี้ยวก่อมเย่าตัวสิปอกค่ะเฮ็ดอันเย่าก็อันมาอันจ่องฮันไล่ทำปฏิมดอายุนั่นเนาะค่ะมันเปลี่ยนเลยลองตั้งว่ามันอ่ำใจตีว่าตีเผามันก็เปลี่ยนตีภายเจ้าหน้าที่เปิ้นนั่นใครเอาเย่าก็ยังพองแต่เหลวมันก็อ่ำไปมีพาสปอร์ตอ่ำไปมีไหววัดไว้สี่ไอจำเจ้าในก็ยังหลุดเลยไปว่าภายทั้งการเมืองมานเมืองเล่าเมืองกับเมื่อเดือนเปิ้นที่มานั่นเปิ้นที่เปิดห้องหับเฮ็ดปันเฮาหมอกกาหือเพราะว่าเปิ้นเปิดห้องหับเฮาก็หลุดเลยกว่านายนาอ่ำนั่นก็นายจ้างก็จะเลยกว่าจองคิวผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในค่ะเนาะเป็นหลายพันในค่ะเนาะตอนแต่ที่เฮ็ดพาสปอร์ตเฮ็ดปรับค่าเมืองนั่นเฮาก็ป้นไหลเอาเนี่ยก็เปิ้นก็ต่อตีวีซ่าบ้านเฮาค่ะจ้ะได้เลยค่ะคือในเสียงแทง2ต่อจังไหนค่ะพี่น้องเขาอันนั้นก็เป็นเกี่ยวกับไปลองคักตอนลองเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ยอก็วัดไว้ขว้างเหตุการณ์แต่เหลือมันก็กระถ่ายแต่เหลือก็ตึกถ่ายค่ะมันก็ได้มีที่ตั้งลำปางศูนย์โมบายเนาะตั้งลำปางรถตัดติมลำปางเมืองงาว5ตีเมืองแพร่5ตีอุตรดิตถ์ตีเมืองตากค่ะรถตัดตีตากค่ะจําซึ่งหนังไหนค่ะเนาะมันเคยเต็มสัตว์อึกนึกลีหนาวในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งซะในก็เปิ้นก็คัดจะคืนปองให้สร้างให้เหี่ยวโตนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขานั่นอันนี้ก็เป็นลองวัดลองไว้กันในนั่นค่ะถามมาอีสังแทงค่ะหมายสูงค่ะพี่โมค่ะนู้นหมายสูงเหมือนกันค่ะอ๋ออันค่ะตอบกว่าในสังเสวามันตุกหงตุกหายในก็ย้อนน้องเหมียนนำค่ะนะคะก็คัดเจอหาปันเย่าเย่าก็ใครฝากฟังไว้ปันว่าแต่เร็วหน่อยนะคะแคบห่างบางอันมันเป็น AI ค่ะปอมเมย์พี่น้องเขาแคบห่างบางอันมันเป็น AI หรือเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะมันก็ในมันจะมีก้นไตก่อนหนึ่งก้นใจก่อนหนึ่งว่าติเฮ็ดออกมาเลยต้องถามก้นอันจือเสียงใหญ่หรือหลังต้องถามก้นอันจีมีกัดเขียนนะคะมันสัมติเฮ็ดเนาะเตเฮ็ดซ้ํากว่าต้องถามก้นใจก็1กันก็อยู่ต่างนอกเมืองเฮาว่าเลยเหตุการณ์อันนั้นเฮ็ดจอมก้นชื่อเสียงลือหลังว่าตวยก็บ่ฮู้อยู่ค่ะเป็นแคปห่าง AI ค่ะนะก็นั้นแหละตอนตาที่เฮ็ดอีสังก็เย้าโหลเลยตวยปืนฐานปืนให้ลีๆก่อนจองไกลก็ต้องก็ทําก็เฮ็ดมากําในบ่ว่าเฮาค่ะจะอยู่เฮาค่ะใครเฮ็ดจังนั้นจังไหนก็กะว่าบ่เฮาค่ะอําฮุ่งดีกว่าที่มาอําฮู้โหอําฮู้ห่างเสปลังปลงลงให้ปิ้งตะลิงลงกว่าในลองเฮ็ดผิดมานั่นน่ะมันจะหยาบคันเซอกํานําเปิ้นก็ติอีเฮาค่ะร่วมเยอะก็อีร่วมแทงกํานําเปิ้นก็ติปันแห้งจะว่าอําเป็นสังเฮ็ดมื้อเลยเนี่ยกวยกะสังเซอว่าเฮาขาดเตลีในซึ่งมันก็ติลีมาเตอันจังได๋มาแทงอิดมาลองหยุ่มยําเปิ้นก็ติลดยอมลงมานี่นั่นค่ะก็นั้นแหละก้นจื้อเสียงใหญ่ลือหลังมักมีเงินคําเปิ้นอันเปิ้นมีเป็นเตอยู่นั่นอํามาก้นคือเลยก็ยาวเปิ้นปออาสกาเมียเปิ่นปลัดนําค่ะเนาะพี่น้องเฮาอันในเพิ่นก็ถามตัวของไทรัฐนําไว้เนี่ยก็มันแปลกเปิงไว้นี่ค่ะเนาะ AI แต่เร็วเฮ็ดเลยง่ายนั่นค่ะให้ใครให้ค่ากันนอนกดไผใครให้ค่ากันนั่งจ้อมไผใครเลยชื่อเสียงใหญ่ลือหลังเพิ่นก็ย่อมันก็ลัดกะค่ะให้ AI มันเฮ็ดปันเฮาได้อยู่ในพรรคกับสีของเฮ็ดในเฮให้มีก็หาข้าวเฮมากดกันไว้ให้ในใส่เสื้อคนนึงตั้งไว้ให้ในมันก็มีนําเนี่ยค่ะก็นั่นแหละหลูเลยฟังไว้นะครับตัวหลายๆก็ให้หลูเลยวนจ้อมจะว่าอันนี้มันปิ่งยาชีเนี่ยอ๋อมันอยู่นอกเมืองปิ่งยางชีเนี่ยมีเพออยู่ที่ไรเขาก็ปิ่งยาชีเฮก็ลักแรมกันกูก็มังก็กอหนึ่งวันเป็นว่ากวนเท่าในหนึ่งวันในงือสามปอกเขาอะลองตั้งซะในก็หลูเลยฟังกันไว้จ้อมค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอย่าเป็นลาลียุ่มเจอเพอง่ายๆตัวลีลีเนี่ยตาก็หลูตัวหูก็หลูทอมเทียงเนี่ยค่ะออกก็หลูวนเทียงว่าเจ้าเต็มเจ้าเต้ห้าเนี่ยค่ะเนาะอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นค่ะมีเทียงนำเนี่ยค่ะตอนแต่วันเมื่อในข้าวยาหมดเสียงผัดยันมือก่อนค่ะจังคือเหมือนสูงตั้งเสียงค่ะ

0: นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา
1: ฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางพัฒนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงในโอกาสเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตและกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองฝ่ายต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะพร้อมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม MOU ด้านการเกษตรและการแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากมาเลเซีย
5: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานข้าทราบผลผ่านเอกสารข่าวแจกวันนี
7: ้วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา9:00 นที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการต่อเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย แต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: ทางการอินเดียแสดงความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งใหม่เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจลดความตึงเครียดและรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนรวมถึงการไหลเวียนของพลังงานและการค้าอย่างต่อเนื่องและขอให้กลับสู่การเจรจาทางการทูตเพื่อบรรลุทางออกอย่างสันติและยั่งยืนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการตอบโต้ที่มุ่งเป้าไปยังหลายพื้นที่ในอิหร่านซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่หวังจะยุติสงครามนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมออเอลูอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮุมมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออเอลูทาฮาวิออโคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะ

ถ้าเบียวเนี่ยลาหุยาเตียเลเลถ้าตาอุยอยาเบียวขอโลละเสจ้าเลียวไรกาอบูดะเจ้าขอโลหายูลาวิโยจะได้เกิดหนูคือกากาเชเบียวข้อเชลัยนะคือขอยาหล่อยาข้อเจ้าเกือบตีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เอ็มตีฮิโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สเตลัยพอนะคือลาหุข้อไรกาอบูดะเจ้าต่อไปเชเบียวและงานลาหุข้อป้อเชเซมานักโบเมริโยติมีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมรอกติชนาลิทักขไกและมุเผวิอ้อยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาฮือละหูข้อรายการอบูดาจาต่อไปเชวิโยงาฮือละหูยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขไกติแกละหูข้อพอนาเลอเนฮือละหูชอจึเกลติแกโอกาปิดาไปเชวิโย

Ofugadavita talotu akwachoviyo batotha yele anatha hasatha luvesivita gapfupuloko fuchita gapheviyo yakha ana ofuma chole analaitu choloko gamaphechime fuchita gakuvichole achuyoto oviyoni gapisepha le anatha hasachevicho luvesivita gakhavicho တိညိသတေလေညိခောအခောလူကျဲတာလောဖဲဝိယုတိမေနွေဘရိကန်ရဘဘလပကန်စုခဖာဘဟင်ချာတ်စန္ဒရနာစုจังหวัดစํานักงานလပကန်စုခဖာဘဟင်ချာတ်ခေတေတေလေတိချစေศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองมาตรางาชีแองาจาดาคือนาบาเตเสเสศูนย์และศูนย์ฐานนี้และอินชอนริสปสชเขตเตที่ใหม่053สองนี่พี่งาแชะงางาถะจะดับแผลวิวจิแม

Obo da da vi yo ya ni mo la ka te po tho ka da da vi yo nyo ya cho ko lo nga hu te po ko ga mi la le yo cho pa u pa lo che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha ge yo rai ka obo da da ko vi yo ko lo nga hu ga phu ga mo da le yo o kho ga ka da ke che vi tha pa to o lo pe le te ga le le tha ta u yo ya vi yo ko lo la se cha le yo rai ka obo da da ko vi yo ko lo ha yu la vi yo me ha vi yo เนี่ยละหุยะเขาพ่อชื่อพ่อรู้ใช่ตาวิค่ะคิดแพ้เชลีเด็กอะไรเล่ทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเล่ดอซาเชลีนะจะได้เจอเวียร์ยากาเนี่ยคือไทยมีกอคอโลแลมุยขอยาแพ้วิทับปะโตงาคือเด็กอะไรเล่กามุยเสมาคัสปอโตลาตาวิอาณาอากอติพัชชาเนี่ยคือต่อดาเล่ปุ๊กากาคิดดูเด็กอะไรเล่กาจ้าเวดอเวเชวิจอวิเตจิลิลิพ่ออายุอยู่และอาชียอตูยอยากาชะคาแดนหาซาดักไอสิแม่และยันยิเวียย่าแลเชติซอกคโลสเปอร์ออนเกาลอแมเชเชโกกาเตคือติดอกาเลเชติซอกคโลกากอปุยลาพ่อเชลลอแมยันยิแลสเปอร์ออนีสฮาปาจูไรฮาปาคโลยันยิฮาปาซึกอนียันยิแลมอนแพวิยอมและจะขอยีฮียีชิขอขอมขอฮาวิอวิอญีละหุยาติเผาติญีเลเลมุหลอกอวิอยาติชุเตนาลิตาและสาวุมรอกอเตชินาลิทักกะติญีเลเลงาคือละหุขอไรกะอบุดะเจ้าคโลงาละหุขอป้อเชเสมานาคาโบเมวิโยชบาอุปาลุวิอลอซาตายูเวลาแลลิงาคือละหุยาติผักเกอติแกกอมาดักอิเชวิโยและจะได้คือนอคือกากาเชวิอคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยแม่และยันยิมุลกอวิอยากาแซพ่อติแกออจแจตอกเอเชเวออลอติพ่อแหลวิทยุเรดิโอพ่อเอ็มติฮิโอฮัสชิคกิโรเฮิร์สติไลพ่อปุตตะเลกันยิพ่อติพ่อแหล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติตอกเอเชอปุตตะเลกะ TikTok เป่านาคาโบช็อปกวีติตอกออโคโลกะจะได้คือออจแจไลฟ์สดติตอกเอเชวิโยงาคือราหุยาลูลาเลกากากาหมอวิลโกตาลือปีแม่กดติดตามโฟโล่ติผากากาติละเลหรือเลกาโอกาปีดักไอแพวิแม่ติกาติไลเลนิการแชร์นะเลกากากดไลกดแชร์แล้วสวีเอมาโกละโนปือเอนิมาสอหาเอติผาฟื้นตาลาแพวิโยเลเขก็ยันยิมุลากอวิอยากาชนิดคือตาแลเลงาคือซาวูอจาวิอยากาไกติเกเชียและเฉพาะป้าลูวิอลอสตาอยู่เวลาแล้วเรียงคือละหุข้อเย่เลยค่ะติแกสตาติผากระดะเจดักให้ตุโยแม่แล้วก็ยันนี้อยู่เวลาตาวิสตาอ๋อล้อเปิดติรอแลงคือเหมียวคอลแพกให้เชเวอ๋อเจ้ายามุชามุยิมกะมุหอพ่อจ้าดะวิสตาอ๋อล้อติผัทะอ๋อล้องคือติแกอยู่เวลาแล้วกระดะเจดักให้ตุโยแม่ชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคืออลอสตาติผาปีกาลาเวงาคือไทมิกอโคโลกาเรียกูแฮและฟาตาจิแมเรียอลอโกจะได้คือมูหอมูหยีรู้พายุใต้ฝุ่นบาวีก็เวตี้ดีมหาสมุทรแปซิฟิกพ่อแพชเวล่าและเรียจะได้คือเกาะไต้หวันมีพ่อหุยเชลเจเตียและเรียติชตินตาเลติชนินิเวอยาลโกแฮปังมีโอกาสลุยตุโยเจเตียและเรียงาคือไทมิงเกตุโกเทียมาฮือลาอยากคาทอกามูฮามูยิโลพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชได้ดีทับปะโตงาคือไทมิงเกอคอลกาติชตินตาและเอติชนิตาเลติชออนิคาไกงาคือไทมิงเกอคอลกามูยิลามาจาไกตุโยเจกูแฮและฟาตาก็เวแมลีละจะละฮะแพตโตลาเวแพเพื่อขออีกะลูลุละหรือลูฮาลูแพวีอีกะทูเวมีปะเวจะได้ผ่าทากูให้แหละฟาตะกวิโยติชนิตาเลติชออนิสหปาจุเรหปาวิอยาเช

คอลอง่าคือไทมิงเกอออคอลอกะค่ะพ่อเชพ่อโลกะเตปอมุยเกาะลามาจากไอตุโยเจเฮกง่าคือไทมุเมียออนาเตตอพ่อโลยะนี้เลมุยค่ะเคมาเบฮัววิเลนาเลยะซอเตนะกะง่าคือราหุยาสาตากาฟือลาเวสลามาโอจิไฮพ่อมุยลาเวมาปูโอแมอาเมียกะลาเวยะซอกะมาปูเฮก็แลไลกะกะสาตาติภาฟือลาวิโยอะโลอะญิยะญิเลงาคือจิเมวิกามุชาคะเดมาแลเลมุยีลาเวเลมุยีลาเวอะโลจะเคเตลาโกซึมกะเมจาโกเวอะบุคอหาฮอติซาวิกามาตอลากาเลฮาบุคอมาตอลากากอยเตโกซเมเวนาเลียคะขออาจะได้เจอมุยีก็จอมากไอตูเฮวิโลแมเลียคะของาคือลาหูยาติจ้ามือจ้าเวลอกะฮะเก้าจ้าจ้ากะใจเวกะเลียมุชามุยีติผัทธะกะคะเดแมเฮก็ยันยังาคือไทมุเมียวนาติตอพ่อลอกกะมุยีติฮาเวียขอเชเปเซแตกะตาวิโลแมเลียงาคือไทมุเมียวนาติตอพ่อมุยีลามันจากไอตูเวอติติผัทแลจังหวะเมฮอซอเจจี้ใหม่จี้ให้พยาวจังหวัดน่านออติชริผาคโลแลเลติกาติติลอโกมุยีลามาจากิตุโยเจยะนิติฮาเวียคอชเปเซเคแตกาตาวิโลแมก็เปิดตาเลเลไทมิงกือภาคอีสานพ่อออชเปเซไทมิงกอก็จะเตตอนิชเปเซมุนิตอพ่อเซชเปเซไทมิงกอฮอเตตอลัชเออดามาเลเอาไทยพ่อเซชเปเซตาเลออชเปเซออคโลและกุติพ่อเตฮาเวียเซชเปเซมาวิกุติพ่อชอลีมุยีลากิตุเวเลมเผลาเป้าจีแม่ลิชกาชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วปีลาไกตาวิสาตาติภาอยู่เวลาแล้วไงคืออวิยอเนียลาหุยาติภาทะทูลาเชวิโยแม่อวิยอเนียลาหุยาติภาสติตาเลฟะเลี่ยไงคือแท้มมีอนาติตอพ่อลอกวอคมหลอนะไปจาวิโยหรือรายการเรื่องอะฮือลาหุยาลอกวอคอคุลอกคู่พ่อคมหลอนะเกือออเตียวเชวิโยอยากกอกับพิลามีมากาเซอวิกาไปจาเลคอคุลอกคู่พ่อลอกวอเคยกวอชดิจมุยีลาวิถาปะตอหนอนแน่แน่เตโกลิมอทอกาเยวิกาเยเยกะและสติตาปิแมหรือรายการอะฮือเยเชวิมอทอกาจะคือจะคาติภากะคาเดเชนี้เลคาเดเชนี้บริดาเวลากากาโยเลกาอยากว่ากุยาเฮล่าอามีดาล่าเตียเลเลกาคาเดเช่นเช่แม่เรียมอทอกากาเยกเยล่าก็ไปปื้อวิโยเรียกกงาฮือเยเชวิมอทอกาชะได้พาคาเดกาเช่นยิวิโยลูวิสิวิโอคโลเนฮือมากาพูมากาเพจูออโปและเลียนทาวิโอยาคโลเมฮอซอพอกาอโลมุยลาจาวิทาปาตอเรียเมฮอซอพอจีมัวบ้านแม่ลามาน้อยตำบลศพเมยเรียอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮอซอติดต่อพ่อกะก็อยากก็โคโลลีมีปะกือวิเจคาเตลอชอกะไกมาเกาจิเลยอยากก็ชะดิจ๊ะมีป้าลาวิถาปตอสุเจกะปะจิละฮาปือกะลีจิกะเตลอยากกว่าฮุชสิวิเจลีอยากนิวยาวโคโลตุโกเรียงาฮึมมีกะติปะอยากก็ติพาบุปปือวิโยจิแม่จะได้เจาะโคโลสติกะติวิโยเรียกให้กงาฮึซาไลพอกากาหมอวิกาลานะมีอินเดียพอกามีกูใกล้เชเวลีมีกือยอจิลาเลปะติแปวิเจชอกาลาจลาฮากางากาเซเลอมาจามโมฮิวิกาไลกาจิแมเลียชติจมุยลาหมอวิทัปะตอมีกือออสานยูวิโยเรียกให้กงาคือกาติจาวิกาคาเดกานิวิโยแต่กูแลเลียติกาเลเลทาสติปิลาวิติจึงแปวิโยแมก็จ้าเลกาเลียวิอันเนลาหุยติพาวกระส่วนพานิชพ่อกาสัตตาโตลาปือวิโยแม่งาคือเล่กะอูฮอจ้าเชวิโมฮอป่าโมฮอมาปอกามาแมกามาเตผาโมเตผาเลี่ยฮอจ้าวิโอคโลกาอพุตะกาเจ้าหลอกือลอยวิโอคโลกาตะวิโยตาปุตะลือวิแลเลี่ยงาคือมีพ่อวิโอเลี่ยวข้ากฎไม้ถะเยและอายีตาเพวิโยแม่เคยกว่าเลกาส่วนพานิชพ่อก็เวเล่ชะได้คือกะอูอพุอาจตะลาวิถะปะตอนิชสัตตาเขตะลาวินาเลติอูเวเฮกอกะอูชะดิคือเตสเวียเลเซบะฮิชสะตาคิกะเวนะเลกะอูเตบะเวียฮิชสะตาเลเฮกอไลกะลอกอกะอูพุตาลาวิทัปปะตอเลมาฮอวิกะจอวิลิชะเกกอตาลาไทฮอกามากิตัวโปติดอนิเวเลเฮกอกะอู
จวเลมาฮอวิลกุกะข้อพิจวิเจใครแต่ละลีกาอวบผู้ตะจาวิลกุกะข้อพิจวิเจแม่เรียกสวพนิษพอกเวนาเรียนอคือกาอวบผู้ตะมาจาวิลกุแต่ตาวิข้อพิแหละถอกคอกาสขออยู่ฮอและเมื่อวิอผู้ทักขไกกาเตแซโอมือบักขไกเมื่อแผวิเจมอฮอจามอกาจาวิกาเตยาลีเลกาลีออมเมเตพาแลมมีวิอเลียวคาแต่วิคาสกาตาวิโยมอฮอคาจาลือจามาโกมอฮอเลอผู้มันแน่มาถูวิชได้ผาทอกาอายีเตแผวิโยเรียกกว่านิเวติยาธาชะเดซอคโลกาอวอผู้ตาวิแลลิมูยีลาวิเจเรียกมุยลาเล่นอนอนแน่แน่เตโกเล่กะติผากาอูคาเดมาอูลอเจเตยาลอโกเล่กะอาฮาติผาอพุตาวิทัปปะโตเล่กะอูติผาอพุอาจจะกอตาวิเจเตยาลอโกกะเล่ย้ายดูเอลิฮิจอยพอลาวิทัปปะโตกะอูชอติจ้าซาจ้าไงวิทัปปะโตเล่กะอูจ้าปะชอกะกอมาตะลาวิเจเฮเล่เฮกอนยันซาเล่ชอเล่กะอูนาเล่ยาอุชกาอุวิอีเวนับบาจเวกมาเลียอือจ้าเวลาก็เบอร์ศูนย์ลอกเลียยาอุติสเวเลียวิหันยาลาหุยาติพาวอบาเซตสัตตาตุวิจิแม่ยาอุอุเวเลียอือจ้าเวติไขหน้าเบอร์ศูนย์ก็เวเลียเบอร์หนึ่งลอกวัวอบาติสสัตตาเจเบอร์สองลอกวัวเซบาก็ชเลียคติและเบอร์สามลอกวัวเซบาฮิชเบอร์สี่เซบาสชเบอร์ห้าเซบาขอชเบอร์หกเดเสบะงัดเจเรากาอาจจะเวลาก็เลยอาจจะขาดเวลาเลยอยากขาดอียาลากว่าผู้กาจะอยากลาเวลาแม่เรียกกว่าจะได้คือเวลาเยาคุณรู้มากกว่าตาจืดเจนี่ชะตาเจติตาเลยมากกว่าตาจืดเจแม่เรียกกระทรวงพาณิชย์พ่อกาว่าผู้ติพันติตาวิเจจะได้คือเวลาเยาเรียกจะอยากรัฐบาลกากระทรวงกลางค้าพ่อและเรียกกระทรวงพาณิชย์พ่อป้อดาวิอคุณรู้เรียกหึมเหมียวคุณรู้จ้าตูดอตูมอบผู้ติพาเรียกมากกว่าตามาจ้าตูอปูอาจจะอยากรัฐบาลกันติตาวิจิแม่เลี้ยวพุชมามาตาจารึจาวิถากับผู้กามวิลกุกะนี่คือตาปิเพวิโยอลกวจาตุดอตุชริพากะเลี้ยตามาจาวิลกุตาจารึจาวินาเลี้ยวอมเมจาใจรึจาวิชริพาลกุอายิติเพวิเจเลี้ยจลกุลวิโยคโลกะกันยิฮอจาวิโยเลี้ยคติแลชริคือวิโยยิเวติยาธาเลี้ยจัตุดอตุเยตุโมนามาติภาอภูคาวิชริภากาติยาแลเลช่องแคบฮอมุสโกเวลาชื่ออานามาโกลาคือจะแกโกลาคือลาชื่ออยากก็ฆ่าชติจะเลปาฮาโจวิทปาโตงาคือไล่เหมียวคโลกาโมจัตุดอตุเยตุโมติภาอภูตาวิทากาภูกาคาวิโยลินามาทักขไกกะติยาเลบุราตาทาลอกวอเมริกามุมีและอีลามุมีนาลียูฮือมาจอมาหอดาวิออคโลกาเลมายาดาโอมาบอดาโอโคเลลิกาติซาจะติดาปวิโยยาคาอันยานิเวหอยาซาตากอตอลาวิเลเลติปอกอตาบอดาเชลจิแมอเมริกามุมีอีลาลีฮือซาพ่อเลวช่องแค่ฮอมูสพ่อเวียลาติกอบอเชลจิแมเลเคกวอกอเฮดอโคเลไลกาโคเวติปอเลอเมริกามีและอีลามีเลมาบอดาวิทัปปะโตนามากาที่ย่อยาลาติโยเฮแต่เลดอลอวิโยเลนูติมาหิงะคือกะดอลอจาเลยาคาทอกะชะดิคือวิออยาโคโลติปอกอตาบอดาติเชลโลเลอเมริกามีและอีลามีนาเลเฮกวาปุลาตาทามาบอดาโอโคเลเลกูดากาติซาจะเตียวิชอเจวิโยเจเลกูดาฮอดามากาวิทัปปะโตเลออเลมุลอกวออาละจ้าถาปุยวิโลแม่ลิชอยาเฉลี่ยเอกวอจอดาฮอดาวิโอเจติพาแลเลียดาวิพ่อติปิลาวิโยลิยาค่ายาดาดีดาวิมาเพวิแลลูวิสิวิพ่อติหือลาวิโยเอกวงาคือซาตาพอนิเวติยาธาจะได้คือเรียมริกามมีติปอกอตาโบเชลเจลิอีลามมีธาใครแต่ละจะได้คือเรียราชอีลามมีช่องแค่ฮอร์มูสติพ่อนะลีลาชื่อติพ่ออีลาพ่อนะอเมริกามีชอบกาลาวิทัปปะโตมีไฟฟ้ากับเซวิจิแมรี่มียากาอมีไฟฟ้ากับมากาเยวิจิเฮโกปุลาตาทาเลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียยกุตาวิอีลามีและเรียอเมริกามีมาบอดาโกเวกาติติดาวิโยเรียปุลาตากาติติดาวิโยยาคาทอกากาติเชเวเลเกาะเยวิโยเจเรียชดิคือติปอเกาะตาบอดาไอเชลจิแมอ๋อ
อรู้แหล่เลยนามาโกลาคือช่องแคบฮอมูสก็เวติคาพอจ้าดาลาวิเจเรียกกว่านิเวติยาทัชกาเลยรัฐบาลอิลาพอกาซาตาปิโตลาและเลยอาจจะอย่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกามีพอกาซาตากาติปิโตลาเชวิโยเลยค่ะคือทอกามีสุสาเวบอดายาดาวิฮะเจปิเลยจอดาฮอดาวิออจิติพาติมีเลลิกากาลาปิจอดาฮอดาวิจอละกุมมีโกเลยติโกมียากาเชซาเลโอกาจากาโดวิพอกาดาลาวิโยยาคาคาทะเลอลิมีสุสาเลมาบอวิติพาจอละกุแลฮาวิโกวิลูวิสิวิออจิติพาคาบิลูลาวิโยเลียกะโกจกาอยู่เวลาเลลิงาฮอวิออเนลาฮุยาติพาทะออบามีพอจันดาวิซาตาออลอติพากาอยู่เวลาเลอจะเคโทมาลาวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนียลาหุยาติพาโอชิบุแม่จาตูดอตูเยตูโมทักกายกาโอปอโอเกเปจาซิโอลอแม่ชอกาโอปอเลเปจาซิโอลอแม่เลเตพาพาลอกวาเมฟอเกียวงาวอเตโกเลนาคอเตเมฟูเตเมสเตเลแมกุมเตวอเตเปือแลโอปิยาโอปิยาชอมาชวยเวบาปชาชัวปีทอเวียมาช่วยเวเลคกว่าอบอมมีพ่อพาสปอร์ตได้ผ่าเตแล้วต้อยเวกาปะฮะจบเวกาไล่กากว่าปะฮะเลียสายการเตใจเวทปะต่อนะเลียเหกอชะกาหน้าเลียเตผู้จบเวลาโกเตผ่าลอกโมดะดะวิเกียวเตเวลาโกดะวิแม่เลียเหกว่าคาเคโกทอกาอาชูโยเวผู้กุปีออกเกาซาถากันสิริโยใครเตแลเลียอเวียเนี่ยละหุยาเตเผาชะดิคือเลียงาคือไทมีกอโคโลมูจังบะระยองพ่อจิโกมาปโทมอเลยอพูจอวินายี่ห้อจอวิอเมจอวิมอติพาอปอเลยเตโฮวิโรเจจะได้ปออยู่กาเวกาเลขอฮีอหางัชงายาจิแมเลขอฮีอหางัชงาปิเจอยู่กาตาเวนะอพุทธะสวิโรโกนี่ล่ะผู้ไขตุวิเจจะได้ปอแหล่เลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเล CIB ก็เวนะเลกองปราบปรามพ่อลุยแลกาชันยิเวอคอลโลตำบวังวะอำเภอแกลงจังหวัดระยองพ่อลิโมฮอกือใส่ลูกโกดาเตียวิติเยอคอลโลรวยเลยกับผู้กาชาวิออกคนปวดโถเลยมอเปาะเตผาอยู่แต่แล้วฮอเชวิทาอยู่กามาวิเจคาเปเซชิสอยากจะแม่เรียกให้กูมอบผู้ลอกว่าละคินี่ละผู้เจเรียกให้กูงาคือนิเวศยาธาชิบุวิออย่าออนไลน์พ่อมอฮอตาวิชกาเลี้ยอปอไงลาวิกาคิจาแม่เลี้ยอาปูเวกามาโกเลเยตูมออปอเลี้ยพ่อดือเลี้ยนัชจาตูอาหารเสริมเตผากาอปอไตจาเสียวล้อเลี้ยงาคุ้มมีพ่อกาเตปากากาอยู่กากาอยู่มาปุยไปแล้วเลี้ยวเวียเนี่ยลาหุยาเตผาโอเลี้ยคือโกงาคือเตกาลิลิกาเลี้ยมอจาตูดอตูมอเยคือเตผาวือจ้าวือเยเวลากูกาคาเดนี้อปูปอจาลือจาเลี้ยมาเพกากาล้อล้อเวียเจเตผาล้อกูเลยดอนี่แม่เลียเตียยาอพูปอใจเวเลียปอใจหรือใจวิชออปอนะเลียสารือเลยกานัดเชื่ออาหารเสริมเตผาลอกโกเนคือกาจักคือวิถาปาตอเกาะตูจอจ้าเคโกงาคือไทมิงกอโคโลกามาโกเลียออตูจ้วยตูเวนัดเชื่ออปอออถือเตผากาอยู่กามาจาแม่ชะดิจื้อเลียเคโกออตูจ้วยกาเวเตผาผาลอกโกเลียมาชูกาอยากข้าเจ้าเวโกเอมาสอจานาเลียเคโกจ้วยกาเวเคโกนัดเชื่อจ้วยตูเวเตผาจาวือดอเวสติเตแม่เลียออปอถาจ้วยโกเนคือออตูลูวิสิวิออเจเตผากับฟูลาวิยอมเฮ้ยก่อนยิเวติยาทาเลียชุดที่คือวิออย่าวคโลเลียมอทอกากาคาเดติแม่เลียช็อกโกชอนากาแป้จ้าหล่อวิออเนี่ยละหุยาติเผามั่วเจ้งาคือแท่งหมีแล้วงาคือแท่งหมีและเลียมีเจ้าพ่อวินาคาเมนเจ้งาคือแท่งหมีและคาเมนมีเจ้าพ่อเจ้าก็มามอทอคว้าและเลียมีมีเจ้าพ่อคาเมนพ่อฮอกคือปีวิโรเจ้อยู่กับวิจิแม่ชอกาเซกาเลมอทอกาเซเคอยู่กับวิจิใครเตแม่เลี้ยมอทอชอชูพระเลห้าละกูกะจะขอดูวิหาเจ้าไม่กะมีเจ้าพ่อติมเมียอยู่ก็เลยห้อต่อยละกูกะขอดูหาเจ้าเรียกให้กูมอทอกาเตผาเดวิกาคาเดแม่เรียกชื่อเบชอชอกชอนะไปเจ้าวิทัปปะต่อเนื้อหือจากากาตาวิฟุชิโมจิเอติผาทอกาคาเดหาซาเยะแต่กูแล้ววิอันเนี่ยละหุยติผาทะอรอสัตตาชริผาอยู่เวลาและทุลาเชวิโยอยากก็ยันยิ่งกะติดต่อป้อติฮาอชกอกาเชียรอเลยค่ะแต่ในเฟซบุ๊กป้อกาติฮิกา
ตาลาตาลอเรียกแค่กวงาฮือลิคออาเวียนเนี่ยละหุยาลอลุลาตาเวจับฟูแซกาตาเวลิลิคอย่อตูอือซากุขอไปปือโคนาเลียสโซนาย่อตูโซแมเรียกแค่แต่และย่อถาดอนอเวียคอโลเรียอาจับผู้เรียจับผู้เมเวลอลิย่อเรียแต่ละโคนาเลียย่อถาดอนอตูเวลิคอแออาต่อเลียติต่อตาวิลอเรียกแค่ก็ย่อกาตาวิลิคอปีเอชทานาแม่เรียเวียนเนี่ยละหุยาติต่อเป้าวิลอลุลาตาวิอาลิคอแพวิโยเคยกงาคือติแก่นานแม่

Saluma wabakama tau je lehu jai bia le chaya ka ha bia ga khaja bi ma shuda le te phalo ko ha vi cho le cho dai vi na ha pu vi cho cho dai vi le nya nya ka ha pu vi cho cho dai lo ko ha vi ok lo ha le do sa tu yo ya kha te phalo ko te ga ha pu le te ga ma ha pu vi a cho dai lo ko ka le ga tu kha vi le ha vi le ha le tu ka phe le ha vi le me gu ka phe pu vi je cha le le ali kho ga na kai pu cha le te po sa ta yu la ta vi tha nga khu te ge ko na si mae ha vi yo vi ni la hu ya te pha o che sa jo sa pho ka ti che vi mo sa la gu te pha ko ve nga hu thai mi go kho lo ka ni ve te ya tha le nga hu cho ya cha tha cha ma pen da kai pu vi ana ro ncd o mo kho lo vi ana te pha phe vi cho ga ti ma ta la che vi je และเลี่ยโรเอ็นซีดีอมัวโคลเวอานาทปาตอเตขอเวเลี่ยงอ่ะคือไทยมีอโคลมียาโอเซกาเคกาสเชวิโลจิแม่เลี่ยชะดาปาตอสอสอสอมัวโคลทอกาเลี่ยงอ่ะคือมียาติพามติกาลิลิกาลิจาวิโดวิโอโคลอายิเตและสติตาปุตุอโปนะเลี่ยงอ่ะคือติกาลิลิกากาดอนยิเวโยเลชอยาชอนี่คือคาเคติจาโกนี่คือออโตโอเคแพวิเจเฮกุนยิเวติยาทาเลกระทรวงสาธารณสุขพ่อซาตาปิโตลาวิเลนีฮิงาฮาขอชสขอเตเวลาเลนีฮิงาฮาขอชก็ขอวิออยาชอขอโลงาคือชอยาไลกาทอกาอายิเตลาปูโรเอ็นซีดีอานาออโลติพานาเกาเลียกคาท่อนาวิชอจาลาชอมายอหิเจเกาะตะลาวิจิแม่เลชบชอจาตุดอตุไปจาเลหรือจาตุเวกาลายอยากจะเวไปจาเฮกวงาฮืออนิเวติยาทาเลอาสติกอคโลงาคือชอยาชอนี่คือคาเคติจาโกนี่คือออตุกาโอเคแผลวิโลแม่สอจาปื้อเลหรือจาปื้อวิโลโกออตุกามาชูเลเชซาปื้อเวียกาโมเวยาคาจาวิโอคโลมาสอจาปื้อเลมาลึจาปื้อวิลโกจาใจเวทปตออตุกะชุจาและอานากะพี่เอพแฝกวิโยเตผาพาเลโรอินซิเดียวมัวโคโลเวอานาแพเวเบาไว้แพเลนิมาเสยอานายแพเลเคโกออสมุเวอานากะกอแพฮิโกเลติไกติวิแมเลกอเตียลโกกอสจาโคโลออชุจอเวอานากะกอแพฮิเลยชอติกาติอานาชมามากับพวกไอเวเล่เอเลียอานาชได้ผ่าชอวิอันนี้จะกูมาติยาแพ้แล้วก็ติยาเปิดติยาแพ้ไอปื้อเวเลียแค่กูอานาชได้ผ่าชอนี่คือจาวิดอวิติผ่าถ้าปะต่อแพ้ลาวิเจเลียแค่กูงาฮื้อค่ะคือติจ้าก็เนี่ยคือตัวคือแพ้ลาวิโกวิชอโยแม่เลียแค่กูงาฮื้อลาหูยาติผ่าท้อเลียจาวิอคโลเลียจ้าจ้าหูจ้าเลจ้าจ้าหูจ้าจ้าซาจ้าเลหูจ้าเวติผ่าจอกเอเลียรอยสิเดียวมุติผามากับเผ็ดตัวปูน่าเลียจ้าจ้าเลียหอจ้าเลียซาจ้าเลียชูมากับจ้ามากิจูมาวิโรอินสิเดียวมัวโคลวิอันนาติผาเผ็ดวิชอเลียงาคือหัววิจ้ามาอาเล่แม่อาเล่ข้าวิช่อจ้าวิอจิติผาจ้ามาวิทับปะโตเผ็ดไอวิเจช่วยวิอจิจะได้ผาแลจ้ามาวิตยาธาเมฟูกะม้อยไววิจิแม่เลียช่วย

แค่ว่าแหลกก็เวชเลียงาคือโซเดียมแพวินาแค่ก็อะเลคอนเนี่ยคือมากึคุกะเลยอะเลเมวิชอค่ะเควิพ่อกาเวลาเวเลก็ก็เลยจ้าเชวิขอนุเกาะแกะเวลิขอนุเชบุขอนุขอกะโซเดียมได้ผ่าไปจ้าแม่นาปอพ้อยเลยรสดีเลยจะได้ผ่ากับโซเดียมจอเปลือวิแม่เคเตและเลยจ้าตุเวลายาเลยซีเอียวน้ำปลาเลยจะกะโซเดียมติติโยได้ผ่าผ่าแล้วก็ชะเตจ้าก็เลยอะเลกะเคาะเลยนาปอพ้อยกะเคาะเลยรสดีกะเคาะเลยซีเอียวกะเคาะลีขอเปื้อนเป็นน้ำปลากะขอปุถุโซเดียมติๆอยู่เลยแล้วก็งาคือจ้าวิโดวีมาปิปาแล้วเลยจะเคตีตีจ้าวิโลก็แหละมาแป้นดักไปปุ๊บเวอนาจะได้ผ่าเตอย่าปุ๊บเตอย่าในหัวตัวคอโลแผตอลาวิเจเรียกก็งาคือราหุยาติกาลิลิกาดอนียากาวลีจ้าวิโดวีคอโลสติตายากาวแม่อันทาวิโอยาลีนามาติลิเวนบะพะอะลาเคเสบะยอยะลาลาเวทะปะตออาลุงหึมียานามาพุกเวจาแมลีเฮนามาพุกวินาชุกะฮักกาวิลิยาลาทาลโกอภูชมัยกะปิกะนามาชมะกาวิทัปปะตอลีไลกะกะกุลาวิลินามากุโกติโอกะลินามากุปิกะมะกะกะเกจิเมลียันทาเอโกนามาชกะกอไตตุนะกอยะตุนะเลียสัตว์ลอนยาวิติโยเลียมิงก็โคโลมุญิโตมุญิไกพ่อมาเจ้ามาหอดาลากุนามาชกะก็ไตปื้อวิแม่หรือรายการชนิดคือแลกุเชลเลียอเมริกามีและอีหลังมีก็ตาบอดาก็ตาบอดาติเชลกับไม่บอกับบอเชลรอเรียกให้คนนามาผู้มิงก็โคโลกะแซบักให้ก็ตาลาจัวคาจวิเจเรียกให้ก็ชกะอยู่เวลาเลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติพัทธะเรียกอรอสัตติพัทจะเกิดสลาวิโยแมมให้กว่ายันยิ้มเราก็วิโยยาอยู่เวลาตาวิสัตติพัทจะเกิดไม่เจติโยแมงาคือวิ่งเนี่ยละหุยติพัทเรียกชนิดคือวิโยยางาคือไทมิงก็โคโลเรียงาคือมียาไล่ชอเจอป้อดาวิโยคอโลอาจุยารัฐบาลเกลงาคือชอจือแพเวทาเรียชุนำหนาตอยมากากุกือไข่กือเรียมากาตาเนตาแปะกือตัวปูนาเรียชอติกาแพวิโอคอโลกากือกาจอวิโอจือจะได้ผ่าเนี่ยคือชอจือแอแพวิโอคอโลกาวมีวิโอเลี้ยวค่ากฎหมายอุปเลหะซาลากิตัวปูพรบชาติพันธ์ก็เวชได้มางาคือรออยู่ตาวิโยจะได้คือแลกาปูวิแม่เย่เหล่าวิโยเรียปุระวินิฮิงาหาขอชี้ขอถ้ากะเยเหล่าวิโยยาข้าเมาวิงาหุมมียาติผาคาเดมาสเสเวเลพรบชาติพันธ์ก็วิชเมอาทมาเวเลเลอามาเวเลอามาพ่อกาเวเลนางาคือขอยาลอยากฎหมายพิเศษปีลาเวเลนาก็เวมาเฮเลชเวชอเลงาคือชอจือแพวิโอคอโลเลชุงาคือถ้าน้ำหนาตอยมากาติจูอโปมีวิโอเลียวค่ากฎหมายออลอเปอร์ติดอแพวิโยเลงาคือไทมิโกคอโลเชตาเวชอจือติผาทาอุปเลหะซาลาเวเจลเลียนยขอป้าติชกอนยกอฮาปานิฮิงาหาขอชิขอท่าตาเยลอวิโยเรียกคาเตละออเลียวค่ากฎหมายชติดอกาวิทัปปะโตเรียนิฮิงาหาขอชกอขอตาเลนิฮิงาหาสุชกอวิชอคอโลเรียออเลียวค่ากฎหมายพรบชาติพันธ์ก็เวชติผาแยกไปแผดตัวโปเรียกงาคือสภาพรบชาติพันธ์กาจวิโยเนี่ยคือติชอจือเลเลกาเลชอจือออตากาลือวินาเชกามากาออคโลพรบชาติพันธ์ออคโลเมื่อและกาติไกจูเวเรียกงาคือชอจือออคโลแผดเชวีปาฮาติพาอยู่และเรียกพรบชาติพันธ์ชอคโลกาติปากามากาชาติพาออลออยู่และติปออาจุยารัฐบาลทูปิดูน่าเลยงาคือพรบชาติพันธ์ออกคโลสภากาจวิเจเรียกชาดาปตอชนิดคือเรียกงาคือไทมิงกอคโลลาหุยะชอจือกาลัติตาโกเชวิโยงาคือลาหุยะกาเรียกพรบชาติพันธ์ออกคโลสภาออกคโลเรียกงาคือลาหุยะกากรรมกาออตาติเลเมื่อเลกาติไกจูเรียกกรรมกากาจวิเจติชอจือเล็กกาแค่กอชนิดคืองาคือลาหุยะเรียกขันคะจวิเรียกงาคือลาหุยะไทมิงกอคอโลเชียเวคาคิมาจอเวเรียกคาเตลังงาคือลาหุยะอมัวคอโลจอตาวิชอริวาลีคาคิจอเวอรอชติภากาติสามรวดเชวิโยกาติปาติภาเรียกงาคือลาหุยะอตากาติปาติภากาติติเชวิโยเฮกงาคือลาหุยะคอโคหลอคู่พ่อเรียกคาหูหลอหูคาเซหลอเซติภางาคือลาหุยะพรบชาติพานอรอติภาลีจาโกลาวิโลโกข้าออมแม่เร่ข้ายาขันยิ่งาจอเวงาฮึราหูยาออกคอโลชอลิวาลีข้าให้จอ

为你哈萨给对方妈妈作为这里把学了在那里啊在那里把在我那科目的把在我那个卡的阿姨的笔没你的卡里里个叫脑部脑部这对为嘛嘿เรียกเชฟวิแรงอ่ะคือละหุยยาแพะวิคาปุยอปูติเชฟวิแม่เรียกให้กว่าจะได้คือม้งชอจือลอกว่ายูคือตากอกาปุยเจงอ่ะคือละหุยยามาปุยหิแม่เรียกว่าอ่ะคือละหุยยากันนากาวิออคอโลงอ่ะคือละหุชอจือกาคาเดเรียกชูชอจือเคเล่พรบชาติพัชอคอโลกาคาเดติกาและอ่ะคือละหุยยากาอือลามุลาเกตุอปูนะเรียกอ่ะคือละหุยยาชอละหุยยากากากาดาวิแม่เรียกนอวิกาอ่ะวิกามาเฮยาข้างอ่ะคือละหุอสอสาปุตาวิติกาลิเวอวุกาเพวิยมเฮกโอพรบชาติพันชวีแมลีอาชวะกวิเลกโกเลงาคือชอจือติชอจือลิลิถะกวิโยเลออเลียวค่ากฎหมายชติดออาปิลาวิโอคโลเลงาคือชอจือคโลดาวิชอลิวาลีติจือปือติจือง่าคือตากอลาติลาตาวิชริผามากาเมมากาเมกิตุอปูเลหาซาเลงาคือติจือปือติจือติกกาเพตุอปูเพวิเจเลแคเตละออเลียวค่าเรียกพรบชาติพันธุ์ชอคอลโลเรียกอ่ะคือชอจืดทาอุปเลหะซาลาเวสพ่อกาตาวิโยเรียกอลอติพ่อแลงาคือชอติกาแผ่วิออคอลโลเรียกชูมากากูกือไข่กือตาเนตาเปะกือตัวโปเรียกงาคือลาหูแผ่วิอชูน้ำหนาตัวมากากูกือไข่กือตาเปะตัวโปเรียกเรียกข้าพรบชาติพันธุ์ชวิออคอลโลอุปเลหะซาลาวิเจเปิดตาเลยนี่พ่อติพ่อลอกโง่งาคือชอจืดวิตอข้อชอลิวาลีหะซาแผ่ให้ตัวโปอะขอปีลาวิเจเลเปื้อเลงาฮือจุยมายีจาวิพ่อกางาฮือละหูชอจือแผวิกาจุยมายีพ่อคาเดจาแผกาตัวโปนะเลปีลาวิเจและเลงาฮืออาติจ้ามือจ้าคือเชกอติออคโลงาฮือเชลาโมวิจคือติพามาโกเลงาฮืออามิงคือติจ้ามือจ้าคือชอโคโลงาฮือกาติจ้าลาโมวิออคโลชุงาฮือทะนำนาตอยมากากะบาตูนาลีมากาอยู่ขอตัวโปอันยาซาลาวิจิแม่งายาติยาลโกงาคือกาจ้ากาดอเลอือลามุลาไกตัวโปกาติจ้าไกตัวเวติผาปีลาวิจิเปื่อเลกางาคือมีอมูลูเวมีอโปอจิติผาติเกกาดอชิวิอจิติผาจวิลโกงาคือกาชูเกติเกปอเลดอชิเพตัวโปอะขอปีลาวิจิเล่เชกาเลงาคือพรบชาติพันออคโลเลงาคือชอจือแพวิถาอุปเลหาซาลาไกตาเวคาเปื่อสปอคิจวิโยเลชกาอยู่เวลาแล้วเลมือพองคือลาหุยติภัทธะโทมาลาวิโยแม่เฮโกยันยิมูลอกวิโยยาโอนาเลียวยาปูลอแม่ลูลาเลียวกากาพอนาเลียวกาปิลาเวเตกาเลเลกาอบูจาแม่เตกาเลเลจาแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่ยันยิมูลอกวิโยยาแลจะใครไม่จะได้โยเลเตกาเลเลกาดาวิโยเนียวฮาเพปิแม่อบูจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วพร้อมร่วมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการตอบโต้ให้รุนแรงกว่าเดิมหากอิหร่านยังคงโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณ อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำทั้งสองร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นได้ร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตรากายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและหารือกับฝ่ายมาเลเซียบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เริ่มด้วยการหารือแบบ2ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนเข้าร่วมหารือทวิภาคีเต็มคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการหารือผู้นำทั้ง2จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการเกษตรและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศผลการหารือและทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในระยะต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งจะเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์อันดีตอบแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันและในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนและโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียผลิตนาฏวังการสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
0: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยจะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
3: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการข ขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนภาคเอกชนสนับสนุนพระราชกำหนดกู้เงินระบุมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณขับเคลื่อนประเทศและเปลี่ยนผ่านประเทศ
4: นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและวินิจฉัยคดีส.ส. 133คนยื่นตีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศวันนี้ว่าภาครัฐมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและสร้างความเชื่อมั่นเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความล่าช้าในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวโดยภาคธุรกิจมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการสำหรับความกังวลด้านความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้จึงไม่ควรปล่อยให้ความกังวลดังกล่าวมาเป็นอุปสรรคจนส่งผลให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
5: ต้องเลยประเทศไทยเราไม่ได้เดินหน้าหลายๆเรื่องเนี่ยเราล้าหลังกว่าเขามาหลายปีมากนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาของเราเองแล้วก็มีอุปสรรคที่เราไม่สามารถจะขับเคลื่อนหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทำในหลายเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสานต่อหรือผลักดันในเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องไปตามให้ทันกับมิตรประเทศของเราแล้วก็ในเศรษฐกิจโลกนะครับฉะนั้นผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีรายการเหล่านี้อยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะระยะกลางยาวนะครับในเรื่องที่ต้องทำเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะถกเถียงกันไปแล้วมันก็ไม่ได้เดินสักทีไอ้ส่วนที่ความโปร่งใสของการใช้งบหรือว่าการจับจ่ายไม่ว่าจะใช้ในวิธีไหนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็รัดกุมผมไม่อยากจะให้คิดว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปแล้วเดี๋ยวทำให้ไม่ถูกต้องก็เลยไม่ใช้ไม่ทำซะเลยดีกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ฮะประเทศไทยเราก็จะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่เราต้องทำจริงๆถึงเวลาเราล้าหลังมานานแล้วหลายเรื่องนะต้องเดินต่อครับผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับต้องเดินต่อครับ
4: นายเกษมสิทธิ์กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปีซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเช่นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดมลภาวะภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมเช่นการลดหย่อนภาษีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตรวมถึงจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงวงเวียนใหญ่ย้ำไม่กระทบโครงสร้างอุโมงค์และไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์
6: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีน้ำใต้ดินรั่วซึมเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะหรือสายสีม่วงใต้บริเวณบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ทางวิ่งปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสัญญาที่4จากการตรวจสอบพบว่าน้ำใต้ดินซึ่งอยู่สูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรได้รั่วซึมเข้ามาตามรอยแยกของบ่อพักน้ำที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จจนมีน้ำท่วมขังทางผู้รับจ้างจึงได้เร่งสูบน้ำออกพร้อมดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัวหรือกราวติ้งดินโดยรอบเพื่อลดปริมาณน้ำและปรับแรงดันน้ำให้สมดุลจนปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์สำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างรอบข้างอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเย็นๆว่าจากการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดไม่พบการทรุดตัวของอาคารพาณิชย์และอาคารร้างในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวมีรอยทรุดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดโดยย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าและต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนออกเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซีย
7: ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำมาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับเหตุการณ์หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ยืนยันการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเป็นไปตามกฎหมายและมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีพ้นจากการทำหน้าที่พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความรัดกุมและในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
8: เมื่อวานปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วอันนั้นก็เป็นส่วนของปปช.ซึ่งทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศประธานอนุโอ้นานๆก็เกิดปรากฏการณ์ดีๆแล้วก็ท่านประธานปปช.รู้สึกเป็นประธานอนุเองเลยนะครับคือแสดงว่าปปช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อันนั้นมันก็ทำได้ภายในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมเพื่อให้เกิดความรัดกุมได้รับมอบหมายแล้วก็ท่านปปช.จะเป็นหัวหน้าชุดในการดำเนินการสอบสวนสืบสวนในส่วนของผู้กระทำผิด
7: ขณะที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสอบเรื่องการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญตัวแทนมสว.ชี้แจงกระบวนการยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
9: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมการวันนี้ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.นำโดยอธิการบดีและผู้อำนวยการส่วนทดสอบเข้าร่วมชี้แจงกระบวนการทั้งหมดที่มสว.รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างโปร่งใสพร้อมกันนี้ยังได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยอีกด้วยในส่วนของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงวันนี้ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงทางกรรมาธิการเตรียมที่จะออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2และหากยังไม่มาอีกก็จำเป็นต้องใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจทั้งนี้ประธานคณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่จะต้องซักถามกสท.ในการประชุมครั้งต่อไปโดยเฉพาะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบการทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้ผ่านการสอบกว่า 5,000 รายจากทั้งหมด 15,000 รายว่าปัจจุบันคนกลุ่มนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่และจะมีการสั่งพักงานหรือดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างไรรวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้เข้าสอบที่โปร่งใสและบริสุทธิ์โดยจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสำรองขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจสอบอย่างถูกต้องและนำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบท้องถิ่นขึ้นอีกในอนาคตชวิสาประทุมมารายงาน
7: โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาย้ำร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมุ่งสร้างความปรองดองไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.พร้อมยืนยันไม่มีการนิรโทษกรรมคดีทุจริตและคดีอาญามาตรา112
10: นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไม่เกี่ยวข้องกับคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.พร้อมยืนยันว่ามาตรา3ยังคงหลักการเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้โดยไม่มีนิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงความผิดต่อส่วนตัวส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ลบล้างความผิดคดีหัวสว.เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนมกราคม2567ก่อนกระบวนการเลือกสว.หลายเดือนอีกทั้งยังมีการปรับถ้อยคำให้ชัดเจนว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ทุจริตหรือไม่เป็นธรรมส่วนมาตรา11วุฒิสภาเพียงเพิ่มเติมข้อความเพื่อยืนยันว่าไม่ครอบคลุมความผิดมาตรา112ให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรา3เท่านั้นวาสนาตระเกตรายงาน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ระบุคะแนนเลือกตั้งของประชาชนสะท้อนถึงความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อทำพิธีเข้ารับตำแหน่งและมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่จากนั้นได้ส่งมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครก่อนลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นายชัชชาติได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาซึ่งปรากฏผลคะแนนที่แม่นยำและรวดเร็วรวมทั้งผลคะแนนเลือกตั้งกว่า 1.5 ล้านเสียงสะท้อนถึงผลงานการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างมากและขอให้การร่วมงานในระยะเวลา4ปีต่อจากนี้ไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันทั้งนี้นายชัชชาตินับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17สมัยที่2
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานไทย Cultural Night ณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานไทย Cultural Night ภายใต้แนวคิด Triple T ไทย Wisdom ไทย Creativity ไทย Inspirationณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ร่วมนำเสนอสู่สายตานานาชาติประกอบด้วยการแสดงโขนชุดพระรามตามกวางการแสดงคีตะมวยไทยและการแสดงรำโนราซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมจัดแสดงงานหัตถศิลป์ของที่ระลึกและอาหารไทยสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาในการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้งานไทยคัลเจอรัลไนท์นับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศสะท้อนบทบาทของภาคการศึกษาในการร่วมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไทยพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดำเนินโครงการ Money Management and Investmentสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยยกระดับความรู้การเงินตำรวจไทยมุ่งลดปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนพลตำรวจโทชัยพศสุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยพร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศและได้กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญประจำปีเนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาภาระหนี้สินสร้างความมั่นคงในชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มุ่งเน้นการให้ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนการเงินการบริหารรายรับรายจ่ายและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
13: ผมต้องบอกว่าโครงการนี้เราขยายต่อไปนะครับสำนักงานตำรวจชาติเราได้มีนโยบายที่จะขยายงานต่อไปเดิมเนี่ยเราทำมา6ปีและปีนี้เป็นปีที่6นะครับเราจะขยายต่อไปตอนนี้ถึงปี72

0: ที่ต้องการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการตำรวจครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วนับแสนรายเนื้อหาครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินการวางแผนการเงินการออมการลงทุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุเพื่อสร้างวินัยทางการเงินและความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้เรียนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรับการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาท
1: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่ธนาคารกรุงไทยแมคโครและโลตัสดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็คเกจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็คเกจแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มยอดขายเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนทั่วประเทศและช่วยขยายแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ราคากุ้งและรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดขยายช่องทางจำหน่ายและรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
2: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งรวมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหารือกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองผู้รวบรวมผลผลิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลตลาดและสร้างเสถียรภาพด้านราคาอย่างต่อเนื่องโดยได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อโรงงานแปรรูปห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศควบคู่กับการผลักดันการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้การสร้างแบรนด์กุ้งไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมการค้าภายในยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานอย่างเร่งด่วน
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่เกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำก่อนจะเกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและวางแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและจากการติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้คาดว่าจะเป็นช่วงที่ไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญจึงมีการวางแผนการทำงานในเชิงรุกและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่

0: รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตั้งแต่ฤดูฝนในเขื่อนหลักซึ่งหลักการทำงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถรักษาระดับน้ำต้นทุนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งได้โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมได้ดำเนินการปฏิบัติการไปแล้วจำนวน107วัน958เที่ยวบินมีฝนจากการปฏิบัติการคิดเป็น 198.13 มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรจำนวน59จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทางด้านการเก็บกักและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงาน
2: นายกันตศิษย์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการกักเก็บและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
3: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันก่อนและหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกสหรัฐจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนว่าศัตรูผู้รุกรานอิหร่านและผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากการกระทำครั้งนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระงับการค้าทั้งหมดกับสเปนหนึ่งในชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยทันทีเนื่องจากรัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสปฏิเสธที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ตามเป้าหมายของนาโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อนายกรัฐมนตรีชานเซสของสเปนหลายครั้งตั้งแต่ประเด็นที่สเปนไม่ยอมเพิ่มงบประมาณทางทหารตามเป้าหมายของนาโ และการปฏิเสธให้กองทัพสหรัฐใช้น่านฟ้าและฐานทัพของสเปนในการทำสงครามกับอิหร่าน
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการลงทุนจากนานาชาติกลับมาในซีเรียอีกครั้งรวมทั้งเปิดโอกาสให้ซีเรียสามารถฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาลาผู้นำซีเรียนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันที่ระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยมีความเร็วลมราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้อาจเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะพัดถล่มเกาะไต้หวันนับตั้งแต่ปี2530ด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันขอความร่วมมือให้ประชาชนเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาหวีพร้อมกันนี้เผยแพร่วิดีโอสาธิตการจัดกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถใช้ดำรงชีพได้อย่างน้อย3วันขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต21 25 18 25 20 25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปหลังการแข่งขันณัฐนิชาใจแสนและศศิภาพรจันทวิสูตรกล่าวว่าในเกมนี้พยายามเต็มที่แล้วแต่สหรัฐแข็งแกร่งมากและทีมยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขนัดต่อไปก็จะเล่นเต็มที่ทุกแมตช์
7: เป็นเกมแรกที่ได้ลงแบบเต็มเกมจริงๆอะค่ะก็ถือว่าเขาสูงใหญ่เนาะหนักแล้วก็เสิร์ฟแรงเขาทำเกมเสิร์ฟมาค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีข้อผิดพลาดของเราค่ะที่ในวันนี้ค่ะบางทีเราทำไปได้ดีแล้วแต่เราก็ไม่ได้แต้มเนาะเขาแบบมีโซนรับมีอะไรที่ดีเขาสูงแรงจริงค่ะมันต้องยอมรับ
8: เรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแบบของแข็งแบบแข็งมากขนาดหนูตีแรงๆอ่ะยังไม่ผ่านก็ถือว่าวันนี้โอเคเน
7: า
8: ะ
7: พยายามที่จะเล่นให้สนุกค่ะอย่างหนูลงไปทำหน้าที่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาวันนี้ค่ะต้องสนุกแน่นอนแข่งกับเจ้าภาพด้วยไงต้องบอกว่ารวมถึงกองเชียร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเพื่อนเราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกแมตช์จริงๆ
6: สำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อตัวเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียว
9: จะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆในชุดนี้นะเติบโตไปในภายภาคหน้าแทนรุ่นพี่ให้ได้นะครับตรงนี้ก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้รุ่นเจ็ดเซียนเข้ามาแล้วนะเราก็ถ่ายทอดอะไรหลายอย่างเขาน่าจะทำได้แล้วแล้วก็ผู้สอนของสโมสรหรือว่าของโรงเรียนนะครับก็คิดว่าน่าจะทำแทนพวกผมได้แล้วนะครับผมก็อายุเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
6: เทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลเทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนั่นเป็นอันดับ1ของกลุ่มเอสแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางกี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปี อมุนดีเอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจรีอนันตนุการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนอกจากนี้ยังมีบรรดาโปรระดับโลกร่วมชิงชัยนำโดยเนลลี่โคด้ามืออันดับหนึ่งของโลกเกรซคิมแชมป์เก่ารวมถึงโคจินยองเซรินบูติเยและบรูคแฮนเดอร์สันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยส่ง4นักกอล์ฟเยาวชนหญิงติดเข้มกับโปรจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ในโครงการ Play with Pro สนามที่2เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิดโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนได้แก่จิรานันท์ลิมอติยาคงสะอาดนักการเศรษฐภากรและพัฒมนสุธิรักษ์พงษ์ได้ลงติวเข้มกับ4โปรสาวจากไทย LPGA คือโปรออมสุภมาศแสงจันทร์โปรแพนรมนนุศิลาโปรแพรวแพรวนนทลักษณ์และโปรโบนตรีกาแสนสายที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการวางแผนและประสบการณ์จากการแข่งขันจริงโดยสนามที่3จะจัดร่วมกับ All Thailand Golf Tour ในรายการสิงคลาสสิกที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa ในวันที่14กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย13คนและผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา1เดือนพร้อมตระเวนแข่งขันในทวีปยุโรปเพื่อยกระดับทักษะเทคนิคความแข็งแกร่งซึ่งเด็กไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาได้ถึง3ประเทศประกอบด้วยแชมป์ที่เมืองเบรเซียประเทศอิตาลีแชมป์ชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์ระดับเยาวชนที่สวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งไปยุโรปครั้งนี้เพื่อสร้างกระดูกและหาประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งซึ่งหลังจากนี้สมาคมจะประเมินผลอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมส่วนเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้คือต้องทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สุปราณีขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ธนวิทย์เจียนวิจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬากอล์ฟบอล4รายการ IKF U19 U16 U14 Asia Golf Bond 4 Championship ระหว่างวันที่26ถึง31กรกฎาคมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถมโดยมีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมชิงชัยได้แก่จีนฮ่องกงอินเดียมาเลเซียไต้หวันและไทยนอกจากการแข่งขันรายการนี้แล้วสมาคมยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกรายการ IKF U21 World Golf Bond Championship ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งนักกีฬาไทยได้เข้าแข่งขันจากรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้ว Red Bull KTM Factory Racing ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กมาเกสยอดนักบิดชาวสเปนดีกรีรองแชมป์โลกปี2025ย้ายจากเกรซินี่เรซิ่งมาร่วมทับทีมโรงงานอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่ฤดูกาล2027เป็นต้นไปโดยอเล็กมาเกสจะมาจับคู่กับฟาบิโอดิจิอันนานโตนิโอที่ย้ายมาจากทีม VR46 ซึ่งเป็นการล้างไพ่ยกเครื่องนักบิดใหม่ทั้งหมดของค่ายเตรียมทุ่มสุดภายใต้กติกาเครื่องยนต์ใหม่850cc ขณะที่แบรดบินเนอร์นักบิดชาวแอฟริกาใต้จะอำลาทีมโรงงานหลังจบฤดูกาลนี้และเปโดรอคอสตาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมดูคาติแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและอีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของกพและระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569 8:30 นาทีถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.comกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fireas.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.โทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรท่านผู้ฟังคะส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราจะแก้ปัญหานี้นั้นอย่างไรต้องมาติดตามวิธีรักษากันค่ะ สำหรับสาเหตุของส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอากาศที่แห้งหรือหนาวเย็นภาวะร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำน้อยอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นที่ร้อนจัดจนเกินไปแช่อยู่ในน้ำร้อนเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้งไม่ทาครีมบำรุงที่ทำให้เท้ามีความชุ่มชื้นการขัดเท้าการใส่รองเท้าที่ไม่ถนอมเท้าหรือเปิดผิวเท้ามากเกินไปมีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวมากหรือป่วยเป็นโรคเบาหวานอันตรายจากส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกหากมีอาการบวมแดงและเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าแตกเป็นอย่างมากอาจจะเสี่ยงเป็นแผลและหากดูแลแผลไม่ดีก็อาจเสี่ยงมีหนองหากอาการไม่บรรเทาควรไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเท้าเพื่อตรวจหาการติดเชื้อและรีบรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนหากปล่อยไว้จนเป็นแผลลึกและไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงได้ควรรีบพบแพทย์เช่นกันวิธีรักษาส้นเท้าด้านส้นเท้าแตก 1. ใช้ครีมบำรุงยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นแก่ผิวสำหรับส้นเท้าแตกเลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเช่นครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและป้องกันผิวแห้งแตกหรือปิโตรเลียมเจลลี่ซึ่งเป็นเจลเหลวที่ใช้ทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวฟื้นฟูผิวบริเวณเป็นส้นเท้าแตกทาก่อนนอนแล้วสวมถุงเท้าทับให้บริเวณส้นเท้าที่แตกได้ดูดซับความชื้นจากเจลไปตลอดคืน 2. ดื่มน้ำให้มากเพียงพอในแต่ละวันผู้ชายดื่มวันละ 3-3.5 ลิตรผู้หญิงดื่มน้ำวันละ 2-2.5 ลิตรการดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวโดยรวมถึงส้นเท้าได้ค่ะ 3. เลือกใช้สบู่ที่ช่วยถนอมผิวมีสารที่บำรุงเช่นมอยเจอไรเซอร์วิตามินอีไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไม่ระคายเคืองผิวและไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ใช้สบู่ที่มีสารเคมีเข้มข้นหรือมีส่วนผสมทำให้ผิวแห้ง 4. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นจัดหรือร้อนจัดไม่แช่เท้าในน้ำเป็นเวลานานและไม่อาบน้ำนานจนเกินไป 5. เลือกสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่มหากใครมีน้ำหนักตัวมากอาจเลือกเป็นพื้นยางหรือพื้นที่มีวัสดุช่วยผ่อนน้ำหนักและแรงกดที่เท้าหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าพื้นแข็ง 6. ไม่สวมรองเท้าที่คับและแน่นจนเกินไปสำรวจตรวจสอบสุขภาพเท้าของเราเป็นประจำด้วยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งแตกด้านจนเป็นแผลหากเป็นแผลก็ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จบบทความประจำวันเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
17: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
18: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าว ยุทธพรบานเย็นและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซอง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิ แต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

拉多尿路先接包走。

三恶某娘见路有尊。

Tenha nhớ tình ở bên nào sẽ chậm lộ chi cứu giá.

家路基亚兰基我亚瓦那表多牛多年在欧 Set free.

妈哎，偏别叫哟那叫他娘，哦那妈哎，叫那哟，叫他哦到娘。

Yo.

Do que ela ocorreu. Yen wa e ma tien a yam chin min lâu.

Yes.

dao bang te pa tien na ka yo sui e lo

โยดาโยหันทิงคายานมาญาเอโลอนาจาโยเซรทิงเงียนโยโยทศ

ตายหนอหลายโอ้ยหนออ่อนจางจางแล้วยันแท้ตามเที่ยวเนี่ยโอ้ลวนาเจ็บจะสร้างโอ้มองเห็นโอ้

จริงไหมเออเมงอวันเสร็จเที่ยวมาก็ใช้ต่างโอเนี่ยนอนเนี่ยขึ้นคู่ยามขึ้นโอเฮียวย้อนเนี่ยนะ

ยามทั้งยามโลเน้นแต่เรื่องผิวเลอเบ็ดสองหมายโอ้เสียมโอ

Fanufian Pampio Vesio Famalo.

ยดาปาเมเป็นปอนาอ้อยเลียวเนเวโลเลียวดามิวคิดเบลอไปจวงต่อยโอ

คงหนาตัวเกียข้าเต้าทานโดนินโนตัวเต้าสินเจียต้องยางเวนโอตายโนจาสุนโคไปสุนนโลเฮโอ

ออมตายเตรียมดูเจแต่นั่นสินโอ้กอยเวทโยนาฟันเพื่อเวทเลียวลุนโอ้ออกพงโยเอโลสิงานั่นตามะ

lo ve chuang cha lo ti.

打六飞哦，你这东西都不懂不耐，那你就不用修啊，那些不成员你记得不六打尖。

tiệm gì đó tin lo tiệm hãy nào hàng

Marina Loos. Ah, bien, amor.

Bye.

มาดายโอยันเห็นโอเดียวเวลา

จุสังยาเฮโลตุมยนายตินเจ้าตินาตินเจ้านาเสียนาเดอิมกูโลยาตุนาจังโลเมียนาเดเจ้าจวงโอแห่งเกียรติ

Yeah, oh.

Yeah, you said not yet. Yeah.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
6: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประเด็นที่2ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเตรียมขอศาลออกหมายจับชาวลาว2รายผู้ร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติน
7: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายรับจ้างลำเลียงยาเสพติดภายในซอยรางน้ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมากก่อนสืบสวนขยายผลจนพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังและทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายเป็นชาวลาว2ราย ขณะนี้สำนักงานปปส.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาชาวลาวทั้ง2รายเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายบาดเจ็บกว่า 16,700 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 18,000 รายนอกจากนี้อาคารสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเน้นย้ำว่าเวเนซุเอลามีทรัพย์สินที่ถูกอายัดอยู่ทั่วโลกซึ่งสามารถนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้นอกจากนี้เวเนซุเอลายังต้องการเงินทุนสำหรับโครงการสร้างงานและโครงการด้านการศึกษาอีกด้วยปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: เราถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
1: ้ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

闲话不老话啊，阿么啥你莫话你啊，啥莫阿我李叔我都知的话做不老啊，阿我李叔我把家公公咩他金买啊，扫瓦托钱买买好当啊，忙啊就是สถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์ของงาอาวลิสงงบัญญัติติญมาคือญีขวาดอชขวาบ่แน่ๆแน่ๆสมมุติว่าญีจิโมติขวาโดที่มูลงบัญญัติคือญีมุขวาญีสามโมกะที่นาทีญีขวาญีคือนาญะซะติญีนี่ตัวอย่างของอ่ะอาทิตย์ท่าโบวิทยุว่าไงโดยจำไม่ได้ว่ายี่ครึ่งความถี่งบเออที่ตู้ลิยาชิดสุดโวะโจญาตัวละงานว่ายี่ระบบไปคือระบบเอเอ็มไงอาทิตย์ท่าโบระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพจไปคือสบทเชียงใหม่ไงเอเอ็ม1476กิโลคอร์ติลีโค้งหายเนี่ยคือตัวละไงมาบอกว่ากดติดตามไปคือชอบไงกดติดตามถูกใจไงอันนี้คือแล้วก็มาตัวง่ะอะไรอย่างเงี้ยครับสุดๆแป๊บว่าเชื่อคนละทีนี้นี่เกิดเชื่อความง่ะเนี่ยเมื่อที่นี่งูไม่ยังคืองะอาวุลิสูอาบังงูไม่ยังคืออาวุผาลักการงานนี่เมื่อที่นี่ไม่ยังคืองะโชฮะตัวช่วยงะอังวาฮะวาฮะนี่จังวาเนี่ยนี่เมื่อที่ไม่คือเหมียวเนี่ยงะจะเหมียวเนี่ยยี่คนนี่ตัวนี่จะโชกูอาวุท่าอาบังไม่ยังคือนี่เมื่อที่ไม่คือเสียฮะกูเนี่ยงะนี่ไม่ถึงยี่บ้าเหินหนาลี่ยังไงแสดงบ้าเหินนางวันยี่วันยี่บ้าเหินหนาโฉนี่หนาเนี่ยไปแล้วไงวันอยู่ไปแล้วชาวงานอาทิตย์เนี่ยชาวงานนี่มีทีมุลาเหินไงเอาเฉพาะคืออาทิตย์ธรรมปีมาเออซึ่งจริงชาวมังงะมั้งยาเอทมังงะมั้งที่มีฮีโร่ยังจังกว่างานนี่ไม่ถึงยี่บ้าเหินสภาพอากาศไงเอาถ้าแม่มึงฮะอะไรตัวขึ้นเรียกงอเอาพื้นที่อะไรกว่าจะมาเมืองฮะเรียบเบอร์อะไรกว่าอะไรเรียกมุ่งว่ามังงะธรรมยาที่สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยางานที่มีตะปูกุญีสุธีแจ้งตัวฝรั่งงานที่มาคือนี่เป็นอย่างนี้มาคือชีฮะชีฮะกุญยังไงยักษ์คุญีตะวันยาชดซื่อกุโกงานที่ยาเหมือนตะปูกุญีสุเตยุสุแบบมาคือไงนี่เป็นอย่างนี้มาคือเอาท่านเหมือนกันเมืองฮาเดรีขึ้นเรียบบางบางพื้นที่จะคือเมืองฮาขึ้นเรียบบางมาเหือตัวอย่างแล้วมาละวันเรื่องจำหมดท่านบริษัทของงานเที่ยวมีอันยิ่งไปเที่ยวว่าโยบาจัสุงะที่เที่ยวอาจจะเล็กกว่าอีกเคยมีจัสุเหือจำหมดปีความเมืองฮาคือพันเลี้ยงว่ามันยังหัวทำไมคือหาจ้าอาจจะเจอมาดูหัวจะนอนรับชิ่งว่ายังมังงะว่าโยบาคือรับชิ่งสุยละมังงะมาเหืออันตรายงานอาทิตย์เป็นยังเธอพื้นที่คือสมุทรสมองเป็นยังเธอภาคเหนือไงภาคเหนืองบมันยังคือลาโฉจังหวัดสุราษฎร์ไงยี่วุฒิกับไปเธอจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงทำไมก็น้องวันจังไงมาเราดิสุขจะจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ไม่เคยไงมือหาคือเรียบไงบางพื้นที่ไปเธอโฉดสควันยังคือ70%สิเรียบไปเฉพาะไงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไงอาจจะแปลว่าชาวนาไม่ต้องสนใจต้องพูดจากสบายไงมาเหอะโวยข่าวสารคือติดตายได้ไงปีความเมืองฮะคือพันเลี้ยงโง่ไม่อยากเหอะสู้แจ้งตัวอย่างอ่ะอันนี้ก็เมืองฮะเลี้ยงมาเหอะที่จำมันบ้างไงอาจจะเยอะมั้งอ่ะมาเหอะเคยทำตัวเป็นยังไงยิ่งก็ถือก็เป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไงทำมาเหอะจำมุจังไงมาสาบเหอะแม่เหอะเมืองฮะเลี้ยงอ่ะนี่ไม่เป็นเหอะตัวเนี่ยเหอะหมกว่าเหอะในศึกษาอะไรไงเมืองฮะเขาเลี้ยงไงที่ก็ต้องเมืองฮะเขาเลี้ยงอาจจะแปลว่าชาวเดออาวว่าโยบาจาสูงอ่ะอาทิตย์เดียวว่าจะดูคุยก็จะสูงเหอะว่าพื้นที่มีความเสี่ยงจะสบายเหอะมาเข้าใจเนี่ยฝรั่งจำไม่ใช่เงี้ยเป็นความจำเหมือนฮะนิสัยลิงว่าสูงจมูกพันลีบังอ่ะจ้านิสัยเนี่ยพันลีบังเหอะอาจจะเจอมั้งอ่ะมาคือรับประชีกว่าอย่างมาคือจะกูเชื่อมาที่กิเลงอ่ะมาเข้าใจเนี่ยแล้วมาละไว้บ้างอ่ะสักการะก็ไปเถอะมาเหอะจังหวัดเชียงรายอ่ะอาทิตย์เหอะจังหวัดพะเยาอาทิตย์เหอะจังหวัดน่านอ่ะมาเหอะเดี๋ยวนี่มีที่ยังมาที่วันที่9ไงมาเหอะมาหาขึ้นเรียบบ้างอ่ะเอาผมมาเหอะเจ้าจำหมดฝรั่งงานที่ถึงกองเปิดมาเหอะผ้าตะวันออกเฉียงเหนืองานมาเหอะจังหวัดหนองคายเงาะอันที่เหอะจังหวัดเบื้องกาไงอันที่เหอะจังหวัดสกลนครไงที่เหอะจังหวัดนครพนมงานมาเหอะจอพื้นที่ผ้าตะวันออกเฉียงเหนืองานปีข้าวโฉดจอจังหวัดจะสบายขึ้นไงมาเหอะเต็งยาฝรั่งจำหมดไปเฉียงไงนี่ไม่ดีนี่ไม่ดีมาเหอะมาหาขึ้นเนี่ยเรียบบ้างอ่ะที่ถึงกองโง่ไม่ยันมาเหอะผ้าตะวันออกงานมาเคยหนีจอลงไงจังหวัดจันทบุรีอันนี้คือจังหวัดตรังไงมาเคยหนีกลางมาเคยเตี้ยฝรั่งจำบ้างงานเ
ที่ถึงมาโง่มันยังเคยที่มาเคยจำโมต้ามาเจอวันที่ไงวันที่สิบไงเสนเสนกับพวกคนยังที่ชื่อหาสมหวังยังสังเกตมาเคยว่าถ้ามีเคยหลายพื้นที่ยังไงมหาคือเรียบง่ายที่ยังเคยมีโลหะจะมาเคยจ้าปุโรหะมันยังเคยแจ้งเตือนฝรั่งอธิบายเฉพาะงานวิธีสุดท้ายงานมาอะไรตัวเจ้าเอามันจะก็จะเคยกับกุญญ์งานสิมหาเรียนเรียบง่ายที่จะว่าทะเลอันดามันไงจะอ่านไทยนะพวกจะเสือเมื่อที่ซึ่งยี่ห้อนี้สมัยนี้บ้างเหรอว่ายี่ครึ่งทะเลไงครึ่งยังมั่วไปเฉยไงว่าอาจจะมั่วมาก่อนที่มีเหยื่อมาก่อนยี่มั่วจะบ้างเหรอหนีไม่ห้อนี้คือลีเมสชกไงลีไม่บ้างเหรอคือมั่วไงที่เอาจุลุติเฉยฉันสมัยไงอันบ้างเหรอยาบ้างเหรอว่าที่จุลุติแบบไม่เหรอว่าจุลุติจะมาไงที่ว่าควาจะมาสุรหัวเบ็ดหายไปไงที่สิ่งที่คนยึดสมัยยังอันตรายยังมีโลหะจะไปเหรอจ้าวจุดร้อนจะควาชิดีไปเหรอไงทำมาเหรออาคุณยาจ้วงไงมาเหรอจะมาช่วยงานอาทิตย์ยังไงทำมาเถอะช่วงก็ไปเหรอที่ถึงมาปีมาเหรออาทิตย์สุดท้ายจะใช้งานทำมาอย่าสำนักงานตำรวจไซเบอร์ทำมาแจ้งเตือนฝรั่งมือสองก็ไม่ยากที่กลุ่มมิชาชิดมาเหรอว่าเวลากว่ายี่ลินยี่ปอร์เช่อาวโทรศัพท์คนดังกันอาวกว่ายี่อาวข้อความว่าไงเอสเอวาสุฟราชไงย่าสุฟรามังงมันยังเธอไทยช่วยไทยพลัสไงเดิมสาวโครงการมาว่ามังงานที่รัฐบาลสวดเสืออาวฤทธิ์สืบมังงานย่าแบบมังงมันเฮงไงอาวรัฐายินเรียกว่านี้ฉีดความสมัยเจ้าบุรุษงานอาวมาสารนั่นมายี่ปัญหาที่จวบจริงไงอาวรัฐายินดีนี่เฮยี่ฉีดความสมัยหนุ่ยฉีดความภาษามังงมันเฮผู้บ่าวเฮสัตว์ตัวที่เรียกว่าเป็นยี่อาวุธละว่ายี่ลิงสุฟราชิงว่าโทรศัพท์คนนี้ว่าไงที่แบบไม่ใช่ของไงมาที่ชีพามหมูไม่ใช่คือฐานยี่ดีงานย่าสุฟรามาเฮนี่มีนี่มีก็พวกคนนี้สนิทซะมันก็ใช่คือนี่มีคนนี่มันคือสักว่าสมุทรเปียไปชิงไงนึกภาพมาโกยไปเฮนุ่ยสีคือบอกว่าเป็นยี่อาวุธละที่เรียกความที่สุฟรางาเฉพาะงานอำมาเฮจำมงานผิวขาวนุ่นที่เฉพาะที่จบไม่ยากเฮฐานยี่ดีงานฟุบะอามีสกามังงะเชื่อคนนี้สิมังว่ารบเฮงานถัดโจเฉพาะงานสุวายแอปอาทิตย์สมังงูไม่ยากเฮนุ่งว่ารถเบียมามังงะเชื่อนุ่งว่าสแกนยามาดงฟุบะเติมไม่ยากเฮว่าจิกาจงงานไม่ยากเฮที่วายแอปกระเป๋าตัดกาจงงานวันนี้ไปเนปเนปไปเนแบบว่าเนี่ยฟิบุความมังงะชื่อไลน์ที่ต่อรองกว่าที่เนี่ยว่าmessenger งอวายข้อความ s ข้อความสุภาพมาไงย่าอีลีสุภาพมาคือทำไมยังคือยุบปอลิงะมาคือถัดจุดง่ายอธิบายว่าชั่วโมงแบบว่าเฉพาะว่าง่ายมาสุดสุดที่เดียวแต่งอปีมากง่ายพามาสุดมาจะพันยี่ดีเนี่ยง่ายกุลินี่ทะเลนี่ง่ายส่วนที่สี่ดาวลอยจะพัดดาวลอยไปสุดท้ายไปเลยบัญชีจะพิจารณาดูนั่นเองมาคือจำมงอปีข้อความที่เกิดมาฟ้าเชมันแน่ใจว่าเธอถ่ายเองอะว่าวสุดสุดแพ้วิชาเขาได้สุดสุดก็เสร็จในยังอะทางงอมาสัตว์ได้ยังไงมาสัตว์โซยี่เอ็ดมายี่สี่มาวูอยู่หน้ามังอ่ะอยู่หน้าจริงเหรออันดีอยู่หน้ามังเหรอที่วันที่เกิดตัวฉันวันยี่เอ็ดกับป่าตาเลยอะวันนี่ป้านี่แบบว่ายี่ไม่เหมือนโซงอะมาเหรอยี่ปอเลยอะทำไมทำไมแจ้งตัวฉันอะชิบุรุบะเหรอมาสัตว์มาเหรอขึ้นมีอาชีพเดียวแล้วว่าส่งพลังงานนู่นยังเหรอยี่สิบที่เรียกว่าฟุบะงัดตัวสัตว์นี่ตัวก็เป็นยังไงเวลากว่ายี่ยังมาจวงอ่ะมาถ่ายยี่ง่ะทำไมถึงอยากกลุ่มไม่ใช่ชิ้นความเยาว์ล่าสุดพลังงานที่มาเที่ยวช่างก็เป็นยังไงนี่ไม่ถึงอยากถือยากรมอุตุนิยมวิทยาเดียจังหวัดภาคเหนือไงยังมาเคยเที่ยวพื้นที่เชียงใหม่ก็เป็นยังไงนี่ไม่ถึงยังเป็นยังเหมือนฮันเรียกเป็นยังโฉดซื้อไปเสียงไงที่บางพื้นที่เป็นเหมือนฮะคือเรียกเป็นไงยังเป็นเวลาเที่ยวจังหวัดจังหวัดเดียวพื้นที่ไงจากอำเภอไงอำเภอสำเบิงอ่ะอาทิยาคืออำเภอแม่อายเนาะอาทิยาคืออำเภอฝางอ่ะอาทิยาอำเภอชันดาวอาทิยาคืออำเภอเวียนแห่แม่งอ่ะอาทิยาอำเภอองค์กรอ่ะเอาชกเดียพื้นที่ธรรมจัดสบเหออำเภออาทิยาฝาละจำมองอ่ะยาบะเหอเมหาขึ้นยาเรียบร้อยอ่ะธรรมยาที่ทาจังหวัดจังหวัดที่แจ้งเตฝรั่งอ่ะอาทิบายยาชกง่ะชิราวชกเหอมากกว่าเดฝรั่งอ่ะยาบะเหอวลิสุมกว่าเหอว่าอาวบ่ฮอวันนี้อาวมกว่าเฮแต่ชื่อฟื้อบ่งามกว่าเบรุงอ่ะอลินจมาเฮดาบรุงอ่ะอาวชกว่ามกว่าโทฟลาเดฟลาสละเฮคือบ่มงาอาจิบ่เฮนาละเฮงาอาววันนี้อาวมกว่าตะฟางินนางอ่ะอาวชกว่าถ้าวิทยุคนนาจาสุไงอาจิบ่ไลฟ์สวติสละเฮฮอฮวางงา

ที่ยิงอาตมาเฉยติดมาปีมากอาทิสตาจิช่างอาตมาเรียสนักงานตำรวจแห่งชาติอาตมาเจนตุฟลักอเมซาลัสุดิบุมาเฮอเอาเวลาไทยฟลักยังไงเอาเวลาทุฟลักยังเธอยังยังว่ากระทรวงการคลังอ่ะมังยี่เธอกระทรวงการปกครองอ่ะเธออาวยิบัตบัวกวาชิโซอธิทาวรัตบายายิสิตปัวที่ยิบจอมังอ่ะที่ดีเจ้าหน้าที่แบงก์เธออาวลักว่ายิบาประชาชนอ่ะอาวยิบาร์มาเธอถ่ายโซของเราไปชิงไงอาทิตย์ยังไงยิ่งเล่เสือสัตว์สมาเธอแบะไปยังไงอาชีพที่ดีย้อมไปเธอทำไมยังเธอกลุ่มมิชชั่นชิงชงงานมาเธอยาเจ้าหน้าที่แบบสมัครงานงานมาเธอยาแจ้งสิบละปีความที่น่ามาทุกฟลายนี่คือหัวหน้าเจ้าหน้าที่การอำเภอเทศบาลมันก็จะคือกระทรวงการคลังงอเธอเจ้าหน้าที่การปกครองเป็นยังไงกุมภาพันธ์มาเป็นยังไงเวลายิบบาทกว่าเดือนนี้แก้เชียงเจหมดเชียงเจสู่ฟลายเป็นยังไงอาทิตย์นี้ปีความโนธนาคารบัญชีไอมาอยู่ยังมาคือพิจารณาเดือนนี้คือยาลาสู่ฟลายเป็นยังไงอามาสัญญาหนุบบัญชีตัวยังคือหนุบบัญชีฟุบามาคือว่ายาบัญชีมาที่อยู่จะเป็นนั่นที่เบเกอร์เชิงอ่ะยาตัวเงียบเชิงไงช่วงงานพิพากษาที่เฉพาะที่ตรงมางาอ่ะมาเหอถ้าอยู่ในบ้านงานมันเนี่ยเหออันนี้ยังเนี่ยเหอกลุ่มมิชาชิงไงมันยาแสดงงานตั้งมาเหอแจ้งเตือนพลังงานอาชีพเราเหอนี่ไม่ถึงมาเหอเอาเฉพาะนี่ไม่ถึงมางานว่าถ้ามันจะโชว์อะไรรีวิวเซอร์ธรรมจีนี่สิแจ้งความได้งาตั้งมาเหอเอาเฉพาะเรามาติดกิจประชงานเพราะว่าประเทศจะสุดแล้วเหอปีมากงานปีความนั้นที่เชื่อทุกฟลายนี้กุลิเบติลิเบยังไงกุลิเดียที่เดียบยังไงเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นยังไงที่ลีจัวรู้ง้อมันก็เชื่อเงินมาสันโนปัญหากุลิจัวสงสัยเป็นยังไงที่ลีกุญเงี้ยเป็นมันก็ถัดจุดต่างอ่ะอะไรเงี้ยโอ้ยข้อมูลอะไรเชื่อถืองานมาเลยกลุ่มไม่ใช่แค่ว่ากึ่งหลังงานมาแต่ปีมาเจ๊ตัวยังไงที่ยังไงทำมาถึงเชียงโง่เป็นยังไงทุกอย่างสอไงสนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพงานมาเลยเอาเรื่องสุขภาพทั้งหมดออกมาอาจจะฉากเกิดช่างอ่ะยาบ้าก็โดยที่ซัดจมังอ่ะอาริซัดจมังที่เรียกว่าดังงบเป็นยังคือมีความเสี่ยงนะมีอะไรที่เรียกเกณฑ์นะเป็นยังไงที่ซัดจมังงบเป็นยังไงยิ่งที่มันก็คือเอาบอกว่ากินของหวานไงว่าเชื่อมันจะสลายไงเชื่อมันกินของหวานจริงไงจริงว่าว่านี่ตานี่ทุกจานี่ว่าโทรศัพท์นี่กันยังมาถึงมาง้อที่นี่ว่าวัดจางวัยชื่อจามังอ่ะใช่ไหมที่นี่สักฟ้าเหรอยิ่งเมื่อจบแล้วเหรอมาเมื่อไงที่นี่ที่สักฟ้าอีตาเนี่ยเหรอโทรศัพท์กันยังมังอ่ะที่กระทบเหรอไงตีสองตีสามสุดที่กระทบเหรอคนนั้นที่นี่มาเหรอไงมือเท็จเดือดสุดยังไงวิธีสัตว์จมัดที่มันนาที่พายเงาเป็นยังไงจามังวัยชื่อจ่าที่นี่จ่าเนี่ยอีตาเนี่ยเหรอโทรศัพท์กันยังมังมังอ่ะใช่เหรอที่สักฟ้าไงมาเมื่อที่จะเป็นยังไงยาเป็นยังคือมีโอกาสไงนะที่เรียกเกิดรับเป็นไงยิ่งวุ่นถือว่าคือโรคบางหวานเป็นไงยีมาถือว่าคือความดันโลหิตสูงเป็นไงที่ยังคือโรคหัวใจงอยีมานาเกินะงานมาคือมีความเสี่ยงไม่ใช่ไงที่ยังคือโรคอ้วนไงวันละอีสมมือเกิดรับเป็นไงที่เป็นยังชอบความผิวพรรณมาที่เรียกไปจะเป็นไงเอาเทมาเต้เทมาติสติเดชาปลึงไงเอาที่สัตว์จะมาเหอที่เงี้ยที่เรียกไปยังงูเป็นยังเหอที่ยิงอะไรเงี้ยนาที่จะงัดที่จะเผื่อนับเป็นไงพอผิวงูเป็นยังเหอจ้าก็จะก็ที่เรียกพาสวดเป็นไงเอาผมเคยชามเคยกับมือกันเป็นไงอาจจะเป็นเหอมาซาเอามาที่เรียกพันดับเป็นไงมาเหอที่เรียกกวาดเป็นไงวุ่นดูแลสุขภาพยังไงนุ่มผ้าบันดูแลยังงูเป็นยังไงจ้าโรคหัวใจหรือว่าจ้ากว่าโรคอ้วนไงหรืออิสระพักเลยว่าเออลำบากยังไงชีวิตช่วยชาวนาที่นี่เออเธอบอกความดันสูงยังมาดูงอที่นี่เออโรคเบาหวานยังมางามาถึงเล็กก็จิ้มเชิงงาผมพัดสาวไม่เฮงงาผมหลับที่ว่าเออกระลากันยังมาข้างงาที่นี่เออกันยังไปเฮงงาที่สักคนสุดท้ายกันยังงาผมยืนแล้วแจ้งความยังเออที่เล็กกันยังยังเหมืองงาทำมาเฮยที่ในฝรั่งงาที่ไปชาวนาผมละมาข้างไม่เฮงงาผมที่นี่เออางูไปเออแต่ยี่อยู่ยี่ชาวนาอาทิบ้างไม่ยาเฉพาะงานในเมื่อคณะปีมามาคืออาทิแหล่จวงอ่ะเอาบริการลิซุงมาคือหนีมุขวันยี่คือสามงอ่ะหนีมุขวันยี่หนีมุเชียนที่เป็นคือกวายายี่ข่าวงานที่เอาบอกท้ายรับบอกยี่ข่าวมาคือก็เทชูฟอสิงงานอาทิบ้างคือหนีมุเชียนที่กับผู้ยามงอ่ะอาทิบ้างคือรายการลิซุงด้วยงานว่าบริการลิซุงมาดูเจ้าวงมาคือไงก็เทียบมาคือว่าแทงงานกว่าสปอร์ตที่เทชูฟอสิงงาน
เอามากันยาวลิสุงตัวหลังอ่ะสัตย์กระดบเหรออันยิ่งโมเปล่ายิ่งโมฉันเป็นก็ชิมว่าลิสุงตัวที่แท่งหัวจุยบังเงินมันยังเหรออาเตียที่มาปีมาง่ะว่าวลิสุงมาดูก็ได้งาลาทีนัดที่ขวัญีสนาทีเบอร์เฮียว่าสปอร์ตงานที่โซทายารัฐบาลขวัญีเปิดยังมั้งอ่ะที่มาแท่งหัวที่มาเปิดกันยังว่าลิสุงที่ตัวหลังอ่ะว่าชกยิ่งมาเตะชิชกง่ะอาทิตย์บ้านยังงาชกได้ค่ะคือบุโมงงาเอาท่าวิดีโอนาจาโซที่ท่าไรโซติสุงานบ้างคือสั้นในนั้นงาชมมุขวันยังคือเจมวัดกว่ามูลกว่างาวชกเอาท่านานาโซติสุระคือจุชิจอมังงาผู้สาวชิจาความยาวจริงงาอาทิตย์ยังคือที่นี่แค่ที่ยังว่าคือด้วยคือยังคือเปรียบเปรียญีหัวข้อยี่กุจงาอาทิตย์ยังคือน่าจะพิจารณาทุกจงงาอามาสับบ้างคือเมืองฮาเลียงงาอันนี้ไปหาว่าคือดูสัวอามาแล้วก็เยอะเหงาอามาก็เดือดมากกว่าเชิงเหงามึงหาเรียบไปเหอะมึงหาที่เรื่องเกิดทุจริตของเหงามึงหาทุจริตบ้างจ้าเอาน่ารักไปเหอะยังชิ่วเจ้ามาเปลี่ยนของเหงาอามาก็เดือดมากกว่าเชิงเหงาอันนี้ไปเหอะนี่มึงเหอะน้าปีมามาเหอะอันที่จะจองเหงาอันนี้ไปเหอะสั้นเนี่ยเหงาเชิงของเหงาสั้นเนี่ยชมมุชมมุขวัญยังเหอะจิมมุวัดตัวของมันเลยความเหงาข้อความสวัสดีครับ

0: พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นได้แถลงผลการหารือร่วมกันโดยเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอาทิการเปิดเส้นทางท่าเรือเฟอร์รี่สตูนกัวลาปาลิสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตัวรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกดันเตาปัญจังและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนกระบวนการสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำโกลกขณะที่การค้าการลงทุนตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเร่งแก้ไขการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30วันรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
3: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
5: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ด้านผู้ประกอบการมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4การค้าขายชายแดนในทุกภูมิภาคไม่เด่นชัดและตัวเลขการจ้างงานอยู่ในระดับต่ำทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในลักษณะ K shape โดยแรงขับเคลื่อนตัวหลักกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AIหากสถานการณ์คลี่คลายรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานคาดว่ากำลังซื้อของประชาชนจะเด่นชัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักในไตรมาสที่4นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจำนวน4รูปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีพระสงฆ์2รูปที่อาการค่อนข้างหนักซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดดูแลรักษาเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนอีก2รูปน่าจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านจำวัดอยู่ในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามจะต้องมีการนำเข้าสู่ระบบกายภาพบำบัดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนอกจากพระสงฆ์ที่รักษาตัวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี4รูปแล้วยังมีพระสงฆ์รักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหารอีก4รูปเช่นกันกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: กบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @oicconnect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤต ส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่จะมาอัปเดตกันเพราะว่านโยบายล่าสุดเนาะผอ.เนสผอ.เนสพฤษภาพรทองประสงค์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะผอ.เนสก็บอกว่ามีข่าวดีมาคุยกับทางคนพิการซึ่งเรามีนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการโดยเฉพาะในเรื่องของการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ความพิการใหม่ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก่อนอื่นเล่าเรื่องของประเภทความพิการก่อนค่ะผอ.
1: ค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ตามในส่วนของประกาศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็คนพิการมี7ประเภทเนาะทั้งในส่วนของทางการเห็นนะคะทางการได้ยินทางการสื่อความหมายทางจิตใจนะคะทางสติทางการเรียนรู้แล้วก็ออทิสติกเนาะ7ประเภทนะคะซึ่งการที่จะเป็นคนพิการได้เนี่ยจะต้องณปัจจุบันเนี่ยจะมีเดิมเนี่ยจะมีอยู่2แบบเนาะก็คือจะต้องมีการออกเอกสารรับรองความพิการจากทางแพทย์นะคะแล้วก็เป็นความพิการเชิงประจักษ์เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยสถิติความพิการที่มีการลงทะเบียนในปัจจุบันของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคน
0: 2ล้านคนนี่คือที่ลงทะเบียนในระบบ
1: ใช่ลงทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการแต่เราก็คนพบว่ายังมีคนพิการที่ยังตกหล่นอยู่อีกประมาณ2ล้านกว่า
0: คนพิการที่ตกหล่นกรณีนี้คือเขาไม่ไปตรวจประเมินความพิการหรืออะไรคะ
1: อาจจะไปหาแพทย์เราไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรืออาจจะไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้เราก็เลยจะพยายามอุดช่องโหว่ตรงนี้ค่ะให้คนที่มีความบกพร่องอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะไม่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของแพทย์หรือว่าไม่ได้เข้าใจเชิงประจักษ์แต่มีความพิการมีความปวดพ้องทางร่างกายที่มันชัดแจ้งเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตต่อการใช้ชีวิตต่อการออกไปพบเจอผู้คนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดในเรื่องของการประเมินความพิการทางสังคม
0: การประเมินความพิการทางสังคมกรณีที่ถ้าสมมติเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นพิการภายหลังเราก็ไปตรวจรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วหมอมีการรับรองว่าต่างจากนี้มันสิ้นสุดการรักษาแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมละก็จะถือว่าเป็นคนพิการแต่ถ้ากรณีที่เป็นพิการตั้งแต่กำเนิดก็จะมีการรับรองแล้วแต่กรณีที่คนที่ไม่เข้าถึงสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะพอคะถ้าพูดถึงว่าคนที่ไม่เข้าถึงสิทธิ์คือในเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องหรือทำคำขอได้หรือเขาไม่สามารถที่จะยังไม่รู้ตัวเป็นพิการอย่างเช่นออทิสติกหรือเป็นในทางจิตมีเยอะไหมคะถ้าสองกรณีนี
1: ้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนะคะมีโดยเฉพาะทางจิตเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในส่วนของความพิการทางจิตเนี่ยการที่เขาจะเปิดใจหรือครอบครัวจะเปิดใจในการที่จะมาออกบัตรความพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ตอนหลังเนี่ยเราได้มีการส

0: 60% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: เยอะมากๆเลย
1: เยอะมากจริงๆถ้าพูดถึงกรณีของพิการทางจิตเนี่ยไม่ได้ใช่ทุกคนที่จะยอมรับ
0: ใช่ใช่
1: เรามีนโยบายอย่างไรบ้างคะที่จะเปิดโอกาสให้เขาอย่างแรกเลยคือยอมรับแล้วก็เข้าสู่เปิดประตูสู่สวัสดิการที่เรารออยู่ของศูนย์บริการของพิการ
0: อันดับแรกเนี่ยก็คือมันจะต้องบูรณาการงานร่วมกับสาธารณสุขเนาะโรงพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องในการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวนะคะให้กับครอบครัวหรือแม้แต่ตัวที่ตัวผู้คนพิการเองนะคะว่าตรงนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขานะคะเลือกที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเขามากแต่ที่สำคัญก็คือชุมชนเนาะนอกจากครอบครัวแล้วก็คือชุมชนกับสังคมที่อยู่รายล้อมรอบเขานะคะให้มองว่าเขาคือบุคคลหนึ่งในชุมชนที่เราจะต้องร่วมกันดูแลรักษานะคะเพราะว่าในชุมชนหรือสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะที่มีกลุ่มคนพิการประเภทนี้อยู่ในแฝงอยู
1: ่แฝงอยู่
0: ใช้คำว่าแฝงอยู่นะคะบางคนก็เปิดเผยตัวละบางคนก็ไม่ได้เปิดเผยตัวเนี่ยค่ะก็ไม่ได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงเครือข่ายของเราที่เป็นเครือข่ายในส่วนของพม.เองหรือแม้แต่ของสาธารณสุขเองหรือแม้แต่ของในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นเองเนี่ยค่ะเป็นคนช่วยในการที่จะดึงพวกเขาออกมา
1: จริงๆแล้วเรื่องของความพิการในทุกๆวันนี้พอมีหลายประเภทมันมีความพิการประเภทไหนไหมคะที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเขาพิการแต่มันไม่เข้าข่ายเช่นกรณีที่นิ้วขาดแบบไหนที่เรียกว่าพิการแบบไหนที่ไม่เข้าข่ายความพิการ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าทางการแพทย์เนี่ยค่ะ
1: เอา
0: ทางเชิงประจักษ์ก่อนที่เห็นชัดๆก็คือต้องเป็น3นิ้ว2ข้อขึ้นไป
1: 3นิ้ว2ข
0: ้อ3นิ้ว2ข้อหรือขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปข้างใดข้างหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเงี้ยนะคะ
1: หรือขาดไปเลยไม่มีมือ
0: ใช่ใช่หรือ
1: 3นิ้ว
0: 2ข้อ
1: 2ข้อ
0: 2ข้อ
1: ถ้าขาดแค่นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้นิ้วใดนิ้วนึง
0: ถ้าขาดนิ้วโป้งนี่ก็ถือว่า
1: พิการ
0: แล้วเพราะว่า
1: แต่
0: เรา
1: ต้องข้อพอด
0: ีใช่แต่เราต้องมาดูว่าในการที่เขาขาดปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมเช่นหยิบขวดน้ำได้ไห
1: ม
0: น้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะคะแต่ที่ประมาณว่าความพิการที่ว่าเห็นละว่าเป็นความพิการเนาะแต่ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ที่เราพยายามทำก็คือเช่นตาบอดข้างเดียว
1: ตาบอดข้างเดียวไม่เข้าหรอคะ
0: ตาบอดข้างเดียวไม่เข้าทางหลักเกณฑ์ทางการแพทย
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ทางการแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นในส่วนของตาบอดหนึ่งข้างหรืออีกข้างหนึ่งตาเลือนรางมันก็จะมีเกณฑ์สเกลการมองเห็นนะคะหรือในช่วงของการเชื้อประจักษ์อย่างเช่นลูกตาทั้งสองข้างฝ่อสีขาวขุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มตาบอดข้างเดียวนะคะก็จะไม่ได้เข้าตรงหลักเกณฑ์ตรงนี้ทางการเห็นของทางการแพทย์เราจึงออกเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เขาเข้าถึงสิทธิ์หรือแม้แต่บุคคลที่เขามีในส่วนของใบหน้านะคะหรือว่าในส่วนของลำตัวแขนหรือขาหรือตรงข้อมือต่างๆเนี่ยค่ะที่มันเห็นชัดแจ้งว่าโอ้มันเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมลำบากนะเช่นประมาณว่า เกิดบาดแผลจากอุบัติเหตุเนา
1: ะ
0: ไฟไหม้หน้าแบบเป็นแผลหรือตัวน้ำกรดอย่างเงี้ยครึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นปานสีดำปานขนเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีในหลักเกณฑ์
0: ไม่ได้มีอยู่หลักเกณฑ์
1: เขาเรียกว่าเป็นการประเมินความพิการทางสังคม
0: ทางสังคมที่ว่าเขาออกไปใช้ชีวิตแล้วเขาจะต้องแบบเจอสายตาผู้คนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่กล้าออกไปใช้ชีวิต
0: ไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตหรือแม้แต่แบบกรณีที่หลังค่อมอย่างเงี้ยค่ะหลังค่อมโค้งกงงอเนาะแต่มันก็ต้องดูอีกว่าในการหลังค่อมเนี่ยค่ะเป็นเนื่องจากการความพิการทางด้านร่างกายหรือว่าเกิดจากความชรามันก็ต้องดูอีกว่าเขามีความลำบากยากในการใช้ชีวิตไหมนะคะหรือว่าอย่างที่มาขึ้นทะเบียนที่ของพหก.ตอนนี้ของประเทศก่อนมีอยู่ประมาณ200กว่าราย
1: กรณีหลังค่อม
0: กรณีความพิการทางสังคม
1: ความพิการทางสังคม
0: ความพิการทางสังคมแต่ของเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้มาขึ้นทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณ11รายซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านศิวะธรรมิกานนท์นะคะท่านก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการประเมินความพิการทางสังคมอย่างมากเนาะแล้วก็เราจะใช้กลไกทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท้องที่ท้องถิ่นในการดำเนินการในพื้นที่เพราะว่าในตามประกาศและคำสั่งจังหวัดเนี่ยเราได้เปิดให้

0: างท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นทั้งเจ้าที่รับคำขอแล้วก็หน่วยรับคำขอ
1: ท้องถิ่นนี่หมายถึงอบต.เทศบาล
0: ใช่ไหมคะท่านใช่
1: อบต.เทศบาลเจ้าหน้าที่ส่วนของพัฒนาสังคมสวัสดิการ
0: ใช่ใช่นักพัฒนาชุมชนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นักสังคมสงเคราะห์
0: ใช่ค่ะแต่ในการประเมินตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีสเต็ปขั้นตอนมันไม่ใช่ว่าไปตรวจเหมือนหมอหมอต้องเข้ามีเครื่องวัดอะไรต่างๆแต่การประเมินทางสังคมตรงเนี้ยมันจะต้องมีการผ่านการประเมิน3สเต็ปซึ่งเขาอาจจะบอกว่าโอ้ทำไมมันใช้ใช้เอกสารเยอะแต่เรื่องความที่ว่ามันจะต้องมีการรับรองเนาะจากในชุมชนนะคะก็คือตับแรกเนี่ยมันต้องมีการประเมินตนเองตามแบบปก1นะคะปก1ก็คือคนพิการเนี่ยหรือผู้ดูแลคนพิการนะคะเส้นคนพิการไม่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เป็นผู้ดูแลคนพิการในการที่จะ
1: ให้ข้อมูลแทน
0: ก็ต้องประเมินตนเองออกมาจะต้องมีคะแนนผ่าน160ของตัวประเมินตัวนั้นนะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือการประเมินจากผู้รู้เห็นผู้รู้เห็นก็คือจะต้องเป็นเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อพม.เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเครือข่ายเราจะยังไม่ได้ให้ในส่วนของเพื่อนบ้านหรือคนในครอบครัวประเมินนะคะจะต้องเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในการประเมินนะคะก็คือแบบปก2
1: ปก2มีปก1แล้วก็ปก2
0: อย่างน้อย2คนขึ้นไปแต่อันนี้ค่ะปก2จะต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับคำข
1: อ
0: ก็คือเจ้าที่พัฒนาชุมชนนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนของศูนย์บริการของการจังหวัดนะคะอันนี้ก็ต้องมีการเวทคะแนนอันนี้ก็ต้องผ่าน150เช่นเดียวกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือปก3
1: ค่ะ
0: ปก3อันนี้ก็คือในส่วนของเจ้าที่รับคำขอซึ่งจะเป็นเจ้าที่พัฒนาชุมชนหรือจะเป็นเจ้าที่ศูนย์บริการมีการอันนี้ก็ต้องผ่าน160เช่นเดียวกัน
1: คือการประเมินก็จะมีแบบให้กรอก
0: ใช่แบบให้กรอกติ๊กเช่นมาของปก1อ่ะค่ะเช่นคุณมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตมั้ยมันก็จะมีระดับที่คะแนนที่4 3 2 1 0อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ทั้ง6ปัดเขาเรียกว่า6ด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านการศึกษาด้านการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยด้านสาธารณสุขนะคะก็ประเมินมาแล้วเราก็จะต้องมาเวทคะแนนอีก3ส่วนเบรกคะแนนต้องเกินร้อยละ70ขึ้นไป
1: ทั้ง3ส่วนคือปก1 2 3จะต้องมาทำคะแนนรวมให้เกินร้อยละ70
0: ใช่ถึงจะได
1: ้ยากไหมรายละเอียด
0: รายละเอียดไม่ยากแต่ขั้นตอนในการที่จะ
1: ปก1ปก2
0: ปก3เนี่ยมันก็เอกสารค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่เราก็จะมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่รับคำขอก็จะคือจะต้องภายใน15วัน
1: ค่ะ
0: 15วันทำการนะคะที่จะต้องส่งเรื่องมาที่จังหวัดแล้วก็จังหวัดก็คือตรวจสอบเอกสารแล้วก็ทำเรื่องออกบัตรประจำตัวคนพิการให้
1: จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในเรื่องของความพิการที่ชัดแจ้งนะคะไม่ได้ระบุอยู่ในความพิการทั้ง7ประเภทที่ได้พูดถึงในข้างต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพิการที่เขาเรียกว่าทางสังคม
0: ทางสังคม
1: เราอาจจะทำให้การใช้ชีวิตของเราไม่เต็มที่อาจจะถูกบูลลี่อาจจะถูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถูกแบบเขาเรียกว่าทำให้ไม่มั่นใจ
0: ทำให้ไม่มั่นใจไ
1: ปตลาดก็ไม่มั่นใจออกไปใช้ชีวิตในสังคมลำบากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันไม่ได้อยู่ในความพิการ7ประเภทแต่ด้วยนโยบายรัฐบาลเองแล้วก็ทางศูนย์บริการคนพิการและกระทรวงพม.เองเราก็เล็งเห็นว่ามันก็คือความยากลำบากที่เกิดขึ้นและอยากให้ทุกคนนั้นเข้าถึงสิทธิของคนพิการมาพูดถึงสิทธิของคนพิการกันหน่อยค่ะว่าพอเราได้บัตรคนพิการไปแล้วเราจะได้รับสิทธิในการดูแลเรื่องไหนบ้าง
0: ถ้าเกิดสมมติว่าผ่านในเกณฑ์ทั้งทางการแพทย์เชิงประจักษ์นะคะแล้วก็ทางสังคมสิทธิเหมือนกันเลยอันดับแรกก็คือบัตรคนพิการเนี่ยมีอายุ8ปีนะคะมีอายุ8ปีแต่เชื้อประจักษ์เนี่ยกำลังจะออกมาก็คือในเรื่องของตลอดชีพเนาะเพราะว่าเป็นความพิการที่ไม่สามารถรักษาได้นะคะอย่างแรกเลยได้บัตรมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือเบี้ย800บาท
1: เบี้ย800บาทต่อเดือน
0: ใช่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจะได้ 1,000 บาท18ปีขึ้นไปก็คือจะได้800บาทแต่ตอนนี้ค่ะทางต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนทางกระทรวงเนาะทางท่านรัฐมนตรีนะคะนิกรสมกลางนะคะท่านก็ได้มีนโยบายนะคะในการขับเคลื่อนในส่วนของงานคนพิการเนาะในการที่จะขับเคลื่อนยกระดับเบี้ยคนพิการเนี่ยขึ้นจาก800เป็น 1,000 บาททุนหน้า1,000 บาทนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเงินกู้ นะคะเงินกู้คนพิการนะคะรายบุคคลนะคะเพดานสูงสุดจาก 1,200,000 เป็น 300,000 บาท
1: ได้เยอะนะ
0: ได้เยอะนะ
1: ได้เยอะนะปลอดดอกเบี้ยด้วยนะปลอดดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ถูกกฎหมายด้วย
0: แล้วก็อันนี้ที่ถามกันมาเยอะที่สุดเลยนะคะในเรื่องของการปลดล็อกญาตินะคะก็คือผู้ดูแลคนพิการหลังบัตรเนาะให้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะได้ค่าตอบแทน 1,800 บาทก็คือเป็นผู้ดูแลคนพิการสมมติว่าพี่เป็นคนพิการเนาะแจเป็นผู้ดูแลเขาก็จะปลดล็อกให้แจงอ่ะมาดูแลพี่ในฐานะผู้ช่วยคนพิการได้ค่าตอบแทนเดือนละ 1,800 บาท
1: ประหนึ่งเหมือนแคร์กิฟเวอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
0: ประมาณนี้แต่ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของผู้ช่วยคนพิการตรงนี้ค่ะณปัจจุบันเชียงใหม่เรามี19คนเนาะแล้วก็อันนี้กำลังเพิ่งอบรมในส่วนของภาคทฤษฎีผ่านไป40คนในระเบียบเดิมเนี่ยค่ะการเป็นผู้ช่วยคนพิการเนี่ยเราจะให้ผู้ช่วยคนพิการ1คนนะคะจะต้องดูแลคนพิการอย่างน้อย5คนขึ้นไปในเขตชุมชนเราวันละไม่เกิน6ชั่วโมงชั่วโมงละ60บาทปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยในค่าตอบแทนเราเนี่ยมีคนพิการมีผู้ช่วยเนี่ยที่ทำเดือนละ120ชั่วโมงกับเดือนละ150ชั่วโมง
1: อันนี้ต้องผ่านการอบรมก่อน
0: ต้องผ่านการอบรมก่อนแล้วก็ต้องได้รับการจดแจ้งจากกรมก่อน
1: อบรมนี่คืออบรมโดยอบต.เทศบาล
0: อบรมโดย
1: กรม
0: โดยศูนย์บริการ
1: คนพิการ
0: ใช่เพราะว่าเราไปจดจัดตั้งนะคะจดแจ้งเป็นหน่วยฝึกอบรมผู้ช่วยคนพิการจะต้องผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติรวมแล้ว54ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะต้องมีการส่งเรื่องไปจดแจ้งที่กรมพกนะคะกรมที่ดูแลเรื่องคนพิการแล้วถึงจะได้รับนะคะในเรื่องของได้รับมอบหมายหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยคนพิการของเรา
1: ะ
0: นะคะ
1: มีคำถามเข้ามาว่าแล้วพิการปลอมนะคะ
0: พิการปลอม
1: จะแบบจะหลอกหมอให้เซ็นรับรองอย่างนี้ได้ไหมจะรักษาหายแล้วแต่ทำเป็นแกล้งยังไม่หายอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีกรณีแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเราก็มีการที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนาะแล้วถ้าเกิดว่าพบข้อเท็จจริงว่ามีความพิการปลอมนะคะถามว่าในเชียงใหม่เราเคยตรวจสอบไหม
1: เคยเจอไหมมีเคสไหม
0: มีค่ะเราเคยตรวจสอบแล้วก็มีการยกเลิก
1: ก็ยกเลิกสิทธิ์ทุกอย่าง
0: ยกเลิกสิทธิ์ทุกอย่างยกเลิกบัตรคนพิการ
1: ค่ะก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้
0: ร้องเรียนเข้ามาได
1: ้ร้องเรียนเข้ามาได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
0: เชียงใหม่
1: เชียงใหม่นะคะ
0: แล้วก็จะมีนิติกรดูแลเรื่องของกฎหมายอยู
1: ่ค่ะจริงๆแล้ววันนี้อยากเปิดสายหน้าใหม่นะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะดูแลคนพิการอยู่หรือมีคำถามที่เกี่ยวกับการประเมินความพิการทางสังคมที่สงสัยเข้ามาหรือแม้กระทั่งเรื่องของสิทธิของการมีบัตรคนพิการเนี่ยเรื่องการไปรักษายังไงได้สิทธิ์อะไรบ้างหรือเวลาเราไปทำบัตรโอ้ยเคยยื่นเอกสารไปนานแล้วทำไมนานจังเลย อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิทธิในเรื่องของอื่นๆหลังจากที่คนพิการเสียชีวิตแล้วยังจะได้อะไรไหมสิทธิของผู้ดูแลคนพิการเป็นยังไงมีสายเข้ามาหน้าใหม่ได้นะคะ0532767933ท่านใดที่ฟังอยู่เนาะแล้วก็สงสัยและอยากจะส่งคำถามเข้ามาพูดคุยก็ได้เลยหรือว่าบ้านฟ้าค่ะบ้านฟ้าก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทางที่ติดตามทางอยู่ทางไลฟ์สดนะคะก็ถามว่าสวยคอมเมนต์เข้ามาหมายถึงว่าผู้ร่วมรายการสวยวันนี้ผอ.สวยมากวันนี้ผอ.สวยมากนะคะท่านใดที่มีคำถามก็สามารถทักทายกันเข้ามาถามได้เดี๋ยวเปิดสายหน้าใหม่คุยได้เลยนะคะ0532767933สำหรับการดูแลคนพิการอยู่หรือแม้กระทั่งเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมงานหลังบ้านคุยก่อนนะจริงๆแล้วในเรื่องของความพิการทางสังคมเป็นเรื่องใหม่เนาะขออนุญาตรับสายหน้าใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเดี๋ยวใส่หูฟังเน
2: า
1: ะแป๊บน
2: ึ
1: งนะคะ
2: ฮั
1: ลโหลค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าดูแลคนพิการอยู่เนี่ยค่ะจะต้องไปอบรมที่ไหนคะ
1: อ๋อถ้าดูแลคนพิการอยู่มีชื่อหลังบัตรไหมคะ
2: มีค่ะ
0: อ๋อคืออย่างนี้ค่ะขออนุญาตชี้แจงก่อนเนาะในตามนโยบายที่ผู้ดูแลหลังบัตรนะคะที่จะมาอบรมในส่วนของการเป็นผู้ช่วยคนพิการนะคะตอนนี้ค่ะขั้นตอนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบนะคะยังไม่อยู่ในส่วนของขั้นตอนในการที่จะเปิดรับ นะคะเปิดรับสมัครนะคะแต่เดี๋ยวถ้ามันมีการคืบหน้ายังไงค่ะจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมีการสมัครอะค่ะก็จะมีการเปิดรับที่ศูนย์บริการของพิการจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งถ้ามีการปลดล็อกก็น่าจะเป็นปีหน้านะคะที่มีการอบรมเพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าโทรเข้ามาจากทางไหนคะคุณผู้ฟัง
2: จากอำเภอหางดงเชียงใหม่ค่ะ
1: อำเภอหางดงเชียงใหม่ทุกวันนี้เป็นผู้ดูแลคนพิการอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้เข้าถึงสิทธิ์ในเรื่องไหนบ้างไหมคะเช่นเรื่องของกองทุนคนพิการเคยเข้าไปใช้สิทธิ์เป็นลูกค้าไหมคะ
2: มันยังไม่เคยเข้าค่ะ
1: ค่ะแต่ทราบสิทธิ์ไหมว่าเราสามารถแบบกู้เงินมาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูคนพิการได้
2: ต้องทำยังไงบ้างคะขั้นตอนนี้
0: ก็ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ผู้พิการเป็นประเภทไหนคะ
2: เป็นเขาเรียกว่าสายตาค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทางการมองเห็นใช่ไหมคะอย่างแรกนะคะหนึ่งก็คือจะต้องทางผู้ดูแลนะคะสามารถที่จะยื่นสิทธิ์นะคะในฐานะผู้ดูแลตามหน้าบัตรนะคะของคนพิการได้นะคะก็สามารถยื่นเรื่องนะคะมาที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดคือผู้ดูแลนะคะก็จะต้องมาพร้อมกับคนค้ำเนาะอย่างน้อยเนี่ยคนค้ำของเราอะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหน่วยข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะจะเป็นทำงานธุรกิจก็ได้หรือทำงานบริษัทก็ได้แต่อย่างน้อยก็คือจะต้องมีหลักฐานนะคะของการรับรองเงินเดือนนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็คือจะต้องมีอาชีพนะคะที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะเพราะว่าในกระบวนการขั้นตอนนะคะทางเจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงในอาชีพสมมติว่าทางพี่อะค่ะอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงเยี่ยมบ้านนะคะว่าสามารถขายก๋วยเตี๋ยวได้ไหมนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะผ่อนส่งได้ไหมนะคะเพราะว่าการกู้ครั้งแรกอะค่ะเราจะต้องพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าที่เยี่ยมบ้านก็จะต้องเข้าคณะกันกรองนะคะเข้าอนุกรรมการจังหวัดนะคะเพื่อพิจารณาอนุมัตินะคะถ้าเป็นกู้ครั้งแรกเนี่ยจะได้ไม่เกิน 40,000 บาทนะคะจะได้ไม่เกิน 40,000 บาทแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยค่ะสามารถผ่อนชำระได้เดือนละ 1,000 บาทนะคะอันนี้สามารถมายื่นกู้ได้ตลอดเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: มีเฉพาะสิทธิ์นี้สิทธิ์เดียวใช่ไหมคะต้องกู้แล้วก็อย่างอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
0: สิทธิ์มันจะมีในส่วนของซ่อมแซมบ้านนะคะเช่นถ้าเกิดสมมติว่าบ้านเนาะที่เราอยู่นะคะผุพังนะคะหลังคารั่วหน้าต่างพังหรือว่าทางลาดทางกระเบื้องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือห้องน้ำไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถยื่นเรื่องนะคะผ่านในส่วนของอบต.แต่อันนี้อยู่ในเขตเทศบาลหรืออบต.อบต.อะไรคะ
2: เทศบาลค่ะ
0: เทศบาลนะคะสามารถยื่นเรื่องผ่านเทศบาลได้นะคะเพราะว่าทางเทศบาลจะเป็นหน่วยต้นเรื่องของเราในการที่จะรับเรื่องเพราะว่าเขาจะต้องให้นายช่างโยธาค่ะไปทำในส่วนของแบบแปลนนะคะในการซ่อมแซมแล้วเขาก็จะส่งเรื่องมาที่จังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าในส่วนของคณะทำงานการกรองแล้วก็พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะคะบัตรทองของคนพิการตอนนี้เปลี่ยนเป็นท .74 ได้ยังคะ
2: เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือได้รับสิทธิ์ในท.74แล้วเนาะก็จะมีถ้าเกิดสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นท.74แล้วเนี่ยค่ะสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสำหรับคนพิการก็จะเป็นของคนพิการโดยเฉพาะถ้าเปลี่ยนเป็นท.74เนาะก็จะมีซ่อมบ้านนะคะมีในเรื่องของเงินกู้นะคะมีในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลนะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเงินสงเคราะห์นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าขัดสนนะคะลำบากในณขณะนั้นนะคะสามารถยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือนะคะผ่านจากเทศบาลนะคะมาสู่จังหวัดได้นะคะเพราะว่าเราก็จะมีในส่วนของเงินสงเคราะห์สำหรับคนพิการนะคะให้ด้วยนะคะแต่อันนี้จะไม่ได้เป็นรายเดือนนะคะอันนี้จะเป็นรายครั้งรายกรณีก็จะมีการพิจารณานะคะเป็นรายเคสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจริงๆนะคะที่สามารถจะต้องได้รับความช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะเดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวท่านใดที่โทรเข้ามาเดี๋ยวเราจะขออนุญาตประสานงานหลังไมค์เรียบร้อยแล้วก็จะรับสายหน้าใหม่นะคะดีใจนะที่เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวช่วงท้ายรายการวิเชียงเปิดให้นะคะขออนุญาตรับสายหน้าใหม่สายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรจากที่ไหนคะ
3: ผมพอดี ฝางนะครับพอดีผมผ่านอำเภอตายอยู่ครับ
1: เจ้า
3: คนป่วยคนป่วยเป็นคนอำเภอฝางนะครับเป็นญาติ
1: เป็นคนพิการเนาะถูกไหมคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ครับผมอยากถามว่าเอ๊ะคำว่าดูแลคนพิการหรือว่าได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นนิดๆนี่คือต้องดูแลกันกี่คนครับ
0: อย่างที่นำเรียนนะคะตรงนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะคะที่กำลังจะปลดล็อกนะคะให้กับผู้ดูแลที่มีรายชื่อหลังบัตรนะคะในการดูแลคนพิการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องดูระเบียบตัวใหม่นะคะที่กำลังจะออกมานะคะปกติแล้วเนี่ยในส่วนของผู้ช่วยคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินการอยู่อะค่ะผู้ช่วยคนพิการ1คนจะต้องดูแลคนพิการในชุมชนอย่างน้อย5คนขึ้นไปนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีการปลดล็อกในส่วนของญาติผู้ดูแลแล้วเนี่ยทางญาติเนี่ยค่ะก็นอกจากต้องดูแลคนพิการของตัวเองแล้วจะต้องดูแลคนพิการในชุมชนเพิ่มด้วยนะคะซึ่งใน 15,000-18,000 เนี่ยอันนี้คือ maximum สูงสุดเนาะก็คือเดือนนึงอ่ะจะต้องทํา180ชั่วโมงทางนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะดูตามข้อเท็จจริงว่าวันนึงอ่ะไม่สามารถทำเกินได้วันละ6ชั่วโมงอยู่ละนะคะก็ต้องดูว่าสามารถทำได้กี่ชั่วโมงนะคะก็คืออย่างน้อยก็คือไม่เกิน180ชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านมติครม.นะคะหรือว่าในส่วนของการปรับปรุงตัวระเบียบนะคะแก้ไขใหม่ว่าปลดล็อกหรือยังนะคะหรือว่ามีตัวระเบียบตัวไหนที่สามารถใช้ได้แล้วนะคะกับในเรื่องของนโยบายที่มาสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะในส่วนของการที่ปลดล็อกญาตินะคะในการเป็นผู้ช่วยคนพิการค่ะ
1: ค่ะ
3: คืออย่างเคสของผมนี่นะครับญาติผมนี่ดูแลคนเดียวนะครับคือพี่สาวดูแลน้องสาวเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะ
3: สิทธิ์จะได้ไหมครับสิทธิ
0: ์ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการปลดล็อกนะคะแล้วก็ปิดถ้ามีการปลดล็อกแล้วก็จะต้องมาสมัครนะคะมีการเปิดฝึกอบรมจะต้องมาฝึกอบรมนะคะทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะถ้าผ่านนะคะถ้าผ่านในส่วนของเกณฑ์การประเมินนะคะเราก็ต้องมีการผ่านการจดแจ้งจากกรมนะคะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถึงจะได้จดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการอีกครั้งนึงค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรกรณีก็แล้วแต่จะต้องผ่านการอบรมก่อนนะคะถึงจะเป็นผู้ช่วยคนพิการได้ค่ะ
1: เบื้องต้นคือมีสิทธิ
0: ์ที่
1: จะสมัครเข้ารับการอบรมพออบรมผ่านแล้วและได้รับการจดแจ้งแล้วนะคะก็จะต้องไปทำตามเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเบื้องต้นถ้ายึดตามเดิมสำหรับเกณฑ์ของผู้ดูแลคนพิการเดิมคือผู้ดูแล1คนจะต้องมีคนพิการที่อยู่ดูแลอยู่ในมือ5คน
0: ใช่
1: แล้วก็ทำงานไม่เกิน
3: ไม่ชอบครับ
1: ค่ะ
3: คือญาติผมนี่คือแกดูแลคนเดียวครับไม่มีคนอื่นที่จะต้องดูแล
1: ค่ะ
3: คนนี้ไม่มีฮะไม่มี
1: ค่ะถ้าสมมติดูแลแค่คนเดียวเบื้องต้นอาจจะยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะที่จะได้รับเงินเดือนเพราะว่าหลักเกณฑ์เบื้องต้นพื้นฐานก็คือผู้ดูแล1คนต้องดูแลคนพิการ5คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าร่วมมีสิทธิ์เข้าร่วมในเรื่องของการอบรมให้ผ่านก่อนกี่ชั่วโมงนะคะ
0: 54ชั่วโมง
1: 54ชั่วโมงคือจะต้องเป็นหลักสูตรผู้ดูแลคนพิการโดยเฉพาะ54ชั่วโมงถ้าผ่านหลักสูตรนี้แล้วนะคะก็ไปดูเกณฑ์เงื่อนไขต่อไปถ้าสมมุติยืนยันว่าในชุมชนเราไม่มีใครที่พิการเลยมีแค่คนพิการที่บ้านเรา1คนอาจจะต้องไปดูชุมชนใกล้เคียงได้ไหมเพื่อที่จะมีเคสคนพิการในมือเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเงินเดือนเนาะเหมือนเป็นงานประจำอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องทำทุกวันนะคะแต่ถ้าอายุมากด้วยกันทั้งคู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์นี้ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
3: คือโอกาสที่จะไปดูแลคนอื่นเนี่ยคงไม่มีครับ
1: ค่ะ
3: เพราะคงดูแลคนเดียวคงก็ลำบากอยู่แล้วนะครับตามที่ผมเห็นทุกวันนี้นะ
1: ค่ะ
3: ดูแลคนเดียวก็ลำบาก
1: ค่ะแต่ก็จะได้รับสิทธิ์อื่นๆ
0: รับสิทธิ์อื่นๆนะคะสามารถที่จะรับสิทธิ์อื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบี้ยความพิการนะคะที่ทางท่านรัฐมนตรีกำลังผลักดันให้เป็น 1,000 บาทนะคะหรือแม้แต่การกู้ยืมเงินนะคะทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลนะคะหรือในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะยื่นเรื่องนะคะในเบื้องต้นนะคะหรือว่าแม้แต่เงินสงเคราะห์เนาะถ้ามีความยากลำบากนะคะสามารถยื่นเรื่องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต.ในพื้นที่ของท่านได้นะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค
1: ่ะขอบพระคุณมากนะ
0: คะ
1: ขอบพระคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ แสดงว่าสัญญาณถึงนะคะเนี่ย
0: สัญญาณถึง
1: น่าจะอยู่ระหว่างการเดินทางเปิดฟังในรถแน่นอนขอบพระคุณค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจในประเด็นที่เรามาพูดคุยกันเพราะเป็นนโยบายใหม่ล่าสุดเพิ่งมีการประชุมหารือกันเพียงแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะสำหรับนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนในอนาคตมันมีช่องทางที่เห็นว่ามันคือโอกาสดังนั้นในวันนี้ที่เราสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยออกมายอมรับในเรื่องของความพิการทั้งบริการทั้งความพิการทางสังคมแล้วก็ความพิการที่ตรงกับรูปแบบทั้ง7รูปแบบนะคะ7ประเภทของคนของความพิการแล้วเนี่ยเพื่อที่ว่าคนดูแลก็จะได้เป็นขวัญและกำลังใจนะหมออ๋อเนาะมีขวัญและกำลังใจว่าเอออย่างน้อยๆเราเป็นผู้ดูแลคนพิการเราไม่ได้เสียสละหน้าที่การงานเพื่อมาดูแลเขาอย่างเดียวนะแต่ว่าเราก็ได้รับสิทธิ์ควบคู่ไปกับคนพิการด้วยจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะให้กำลังใจกันและกันเพราะการดูแลคนคนนึงมันเหนื่อยมากนะมันเจอกับสภาพที่มันอาจจะท้อแท้ได้ตลอดเวลาแต่รัฐก็ไม่ได้ทิ้งใครไว้เลย
0: ไม่ทิ้งใคร
1: เราพร้อมที่จะมีนโยบายที่ตอบสนองความต้องการอย่าง800เนี่ยมัน800มานานมากเลยหมอ
0: 800นานมากค่ะกำลังผลักดันให้เป็น 1,000 บาท
1: แต่ว่าก่อนอายุก่อนต่ำกว่า18ป
0: ีได้
1: 1,000 แต่ว่าพอ18ปีขึ้นไปมันก็จะลดลงซ
0: ึ่
1: งมันก็เป็นเกณฑ์แปลกๆอยู่นะจริงๆมันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมตอนนี้ใจเย็นๆก่อนทุกคน
0: ใจเย็นๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวรอข่าวดี
0: ใจเย็น
1: รอข่าวดี
0: จะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีการขับเคลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จะอาจจะขอเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของการประเมินทางสังคมนะคะที่บอกว่าเป็นการชัดแจ้งเนาะมันก็จะมีทางตานะคะตาเช่นตาบอดข้างเดียวเนี่ยถ้าตาบอดข้างเดียวมาได้เลยนะคะไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลยนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นตาบอดตาใสเนี่ยอาจจะต้องใช้เอกสารรับรองทางการแพทย์นิดนึงนะคะก็คือบอกว่าเราไม่แน่ใจว่าอีกตาบอดตาใสทั้งสองข้างเนี่ยสามารถมองเห็นได้หรือเปล่านะคะหรือใบหูเช่นใบหูขาดนะคะใบหูขาดรูหูหนึ่งข้างปิดนะคะหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยขาดหายไปใบหน้าผิดรูปปากเบี้ยวนะคะหรือว่าใบหน้ามีแผลขนาดใหญ่นะคะศีรษะนะคะมีร่องรอยบาดแผลหรือว่าเสียหายนะคะกระโหลกเสียหายนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องได้หรือนิ้วขาดนะคะนิ้วมือนะคะขาดนะคะตั้งแต่1 นิ้วขึ้นไปหรือว่านิ้วติดกันเนาะเกร็งนะคะแล้วก็แขนขาลีบนะคะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆขาโก่ง
1: พาร์กินสันลักษณะของพาร์กินสันนี้เข้าข่ายมั้ยคะ
0: ยังค่ะ
1: ยัง
0: ใช่แต่ต้องแบบเป็นนิ้วติดกันอย่างเงี้ยนิ้วติดกันแล้วก็แบบทำหดเกร็งอย่างเงี้ยค่ะพาร์กินสันยังไม่ได้เข้าเนาะแล้วก็แขนขาลีบนะคะขาโก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก
0: กล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกอันเนี้ยจะต้องไปดูว่ามันกระทบต่อกันต้องไปหาหมอก่อนให้หมอประเมินก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหมอประเมินแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์เราลองมาประเมินทางสังคมว่าเขามีความลำบากในการใช้ชีวิตไหมหรือว่าลำตัวอย่างเงี้ยค่ะเช่นหลังค่อมอย่างรุนแรงหรือมีบาดแผลขนาดใหญ่เนาะแต่คนชอบถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมะเร็งเนาะสมมติผ่าตัดเต้านมหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอันนี้ยังไม่เข้า
1: เต้านมนี่ยังไม่เข้าย
0: ังไม่เข้านะคะเราจะต้องเน้นตรงที่เห็นชัดแจ้งก่อนเห็นแบบด้วยประจักษ์ทางหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะทางเห็นชัดเจนเห็นชัดแจ้งนะคะกลุ่มเหล่านี้ค่ะมันจะไม่ได้เข้าเขาเรียกว่าอย่างทางการตาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าประเภททางการเห็นแต่เขาจะเอากลุ่มเหล่านี้ค่ะที่ไปประเมินทางสังคมที่เขาฟิกออกมาเนี่ยจะเข้าในส่วนของการความพิการประเภทที่3ถ้าเป็นทางการเคลื่อนไหวและทางร่างกาย
1: เคลื่อนไหวและทางร่างกาย
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตานิ้วมือแขนขาหัวหน้าเงี้ยค่ะก็จะเป็น3หมดเลยประเภท3ทางการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ท่านนะคะถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องตรงนี้นะคะสามารถยื่นเรื่องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของท่านได้เลย
1: ได้เลย
0: นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนดำเนินการให
1: ้ค่ะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลนะคะที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพ่อตาบอดแม่ติดเตียงพี่ชายเป็นผู้ป่วยทางจิตตอนนี้ผมเครียดมากอยากจะให้ทำใจให้สบายๆนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและอยากส่งกำ ำลังใจให้เข้มแข็งนะคะอย่างน้อยๆก็ยังมีศูนย์บริการคนพิการค่ะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.นะคะยังอยู่เคียงข้างหากว่าอาจจะมีภาวะที่ตึงเครียดมากเกินไปนะคะก็สามารถโทรไปหากรมสุขภาพจิตได้ไปผ่อนคลายได้นะคะหรืออาจจะหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายนะคะเพราะเชื่อว่าในภาวะที่มันกดดันแบบนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่รู้หรอกแต่เราเข้าใจค่ะว่ามันต้องเผชิญกับอะไรบ้างอย่างน้อยเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้รวมถึงคุณผู้ฟังของสวทชเชียงใหม่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคอมเมนต์ที่ทักทายกันเข้ามาค่ะขอเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวน่าจะเปิดให้ทันนะคะสำหรับวันนี้รายการคุยสบายยามบ่ายขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พูดคุยกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันในรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้แจงและผอ.เนสพฤษภาพรทองประสงค์ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้ยืนยันต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันอังคารที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคการเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันจะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงาน100วันแรกพร้อมแปลงนโยบาย261เรื่องสู่การปฏิบัติจริงควบคู่กับแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
6: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันนี้มีตำแหน่งสำคัญคือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิตเศษโดยนายชัชชาติได้กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งขับเคลื่อน100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อมาสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรกว่า 70,000 คนขับเคลื่อนโครงการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำดับแรกและต้องการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติยืนยันว่าระบบการโยกย้ายจะไม่มีประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนขณะเดียวกันยังพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคโดยเฉพาะว่าที่ประธานสภากรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมาจากพรรคประชาชนพร้อมยิ้มรับกับประเด็นอาถรรพ์ที่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทั้ง3คนอยู่ไม่ครบวาระโดยระบุว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะพยายามล้างอาถรรพ์ให้สำเร็จปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงน้ำแข็งสุพรรณบุรีชั่วคราวจากเหตุแอมโมเนียรั่วพร้อมกำชับผู้ประกอบการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งของบริษัทบุญยวรรณ2019จำกัดในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโด โดยระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้มีนักเรียนในรัศมี1กิโลเมตรเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเบื้องต้นได้สั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535แล้วจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมประกาศเตือนไปยังโรงงานทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจุดเสี่ยงและเครื่องจักรเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ลาจีนาลวงขอ

อินเออเซมิโอนาตาไม่เลยออ

ติวเตทนาหอยามแลงโอติงโอยา

España, tu hola, con la voz, hola, de mañana.

điền nhất tuệ cầu riêng đề đế thích cả chính tay nhà tộc

ตุเกนะลิสาเสด็จเสียง

dạo tay sẽ phát triển khá chỗ cứ để lâu.

家，夜深的情人眼啊，有说在繁忙上让温柔，年后冰山。

จริงหมายโอ้แม่งอวันแต่เจ้าหมาก็ใช้ทางโอ้ยานโนยาคุณครูยามคุณโอ้เฮียวยานยานา

มาเย็นเย็นเออคู่อ่อนโอเสียมโมไม่เปลี่ยนด้วยเสียวเราอยู่นานอยู่ยานเชื่อเราเมาเอเจ้าลูกอยู่อยู่ยานเออเปลี่ยนคน

ทั้งยามโลเน้นเสื้อเรื่องปิวเลอร์ด้วยสองไม้โอ้เสียมโอ

路为留多个贵边门路就东草北岩秀两边

法路边怕比我为修法门喽。

ഞാൻ യന്ത്രിയലോ ഹാമിയോനാവൻ ചൊല്ലോ സോര

คงหนาตูนเคียข้าเต้าทานโดนิโนก็เฝ้าสินเจียต้องอย่างเวโนตายโนจาสุนโคไอตูนนโล

ทำสายเตียนโอเจแต่นั่นสินโอกอยเวทยนาฟันเพื่อเวทเลียวลุนโอโอพงโยเอโลสิงานันตาไม่ลอยโอ

มายอ่อนลอยจวงใจลอสิวสิเกณฑ์อาเจียนาวานีนาเอลออาเจียตีโนตาลูกโฮเฟลนี่ตัวเฟลตุ๊ดต้องบุญไงนั่นไงเดี๋ยวเพื่อนดึงเชื่อว่านี่ไงตูมเชียงเยียนนี่ที่แต่ปุ่นเดียวตาเจียน

chiếm gì lâu chín lâu chiếm hãy nào hàng

0: فليوت ينادى فلنحوها
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันเกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุโดยเบื้องต้นยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัตรายงานเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุปั้นจั่นล้มภายในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบางน้ำวนช่วงกิโลเมตรที่39+700ฝั่งขาออกมุ่งหน้าต่างจังหวัดส่งผลให้มีคนงานซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจั่นถูกทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดจากระหว่างที่ปั้นจั่นกำลังยกชิ้นงานเสาเข็มเพื่อเตรียมตอกได้เกิดแรงกระชากและแรงเหวี่ยงจากตัวเสาเข็มทำให้ปั้นจั่นสูญเสียการทรงตัวแล้วล้มลงมาโดยจุดที่ตั้งปั้นจั่นเป็นพื้นคอนกรีตผิวจราจรเดิมไม่มีการทรุดตัวของชั้นดินและอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดกั้นเขตก่อสร้างและปิดการจราจรไว้ก่อนแล้วทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานภาคพื้นดินไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสเยือนมาเลเซียยกระดับความร่วมมือชายแดนแก้ปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้เร่งพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านแดนการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจปล่อยสินค้าและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้าควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมถึงเสริมความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดการลักลอบค้าน้ำมันสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
3: เจ้าหน้าที่ทลายคลังบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอตากใบยึดของกลางกว่า 5,800 ชิ้นมูลค่า2ล้านบาทลักลอบขนจากประเทศมาเลเซียเตรียมกระจายทั่วไทย
5: จ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้สนธิกำลังตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตามแผนปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายผลการตรวจค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 5,892 ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ2ล้านบาทและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำมาพักเก็บไว้ภายในโกดังเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่และจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาครอบครองและช่วยจำหน่ายสินค้าหนีภาษีศุลกากรก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายข้ามแนวชายแดนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมืองสุนคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮ

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไออาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ấy ý trọng mong mua kỹ tàu xa cứ nạ văn giữ thái từ thi chua tao cho bấy suốt lời trề lời lúc xua tàu xa lùng đầu bấy hãy nhìn mong.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็โ
8: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

nhà rồng ý tổng nạ cho cứ tin nâng chàng suốt lao chua nú văn phá rư hạt sơ bà đi nú tỷ chua lú xàng lìn đô xông ó chênh chứ bùa trào chào chua nú nú ảnh giang chua lú dị lì ngay nên gậu chứ tù cha cứ càng nú nú yô la bì kì giang chua lú dị lì ngay nên gậu trào tù cha cứ càng bì kì yô ca xông nú yô nên xông đầu nua cú yo xua sình vang rong sa trọ căng chon tù sự tông chùa hà lu mong đầu lu sến chân mại tuân chứ y trọng nà chữ cứ tin nín chàng suốt lâu mà uẩn tê nua nuôi chèm thọ bê chỗ nà chữ cứ tin nín chàng phong dư suốt lời cứ men gang lu sai hà lu nong nhó chuan đầu page facebook cho phong dư cứ nhó cho hú tiktok ha hó thọ mê suốt lâu bắn chùa gột lấy gột chè y lên y chè bú chùa เพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดจอมเดาจัวเมจัวจัวเล็งจัวตูเกือลุนจูกุญย้ออัวปังอยู่อัวเกหวังให้เจ้าชะฮาตามอนัวสดเราอยู่จูกุญย้ออัวปังอยู่อัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวมาอวดเดนัวกูเตาจออัมปลาท่ออีช่างลุจ้าฮาตาก็เหล่าตังกูเหล่าตัวมากุมัวจะลุจอจัวเปสดเราเตาลุกงเกลอเจอัวเกตังเหล่ามาจวนซื้อนัวนุเจกุยมัวจอสู้สื่อเจ้าลูทางจัวเป้สวดเลยเตาเป้าเอจังสู้สื่อเทินเดกือกุยเจ้าลูทางจัวเป้สวดเลยเตาเป้านุเจยออีจังสู้สื่อกุยย้อจวนเดาจอหนูจื้อกุยอลู่บริษัทขนส่งจำกัดหล่อชื่อลู่บริษัทบขสกุเตาเตาตัวช่างเตาจัวสวดเลยเตาเป้าฮาตาจอหนูจื้อป้อยลุงเร่งเรกค่าโดยสารหนัวมาเจ้าเลร่างหนัวเต้ามั่วตุหนูจื้อคือฮูฮาตานายอัธวิทย์รักจำรูนตุหนูจื้อคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่เต่ารู้บริษัทขนส่งจำกัดรอชื่อบขสกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาเจ้าเลนโยบายเต่ารัฐบาลห้าจอหนูจื้อกระทรวงคมนาคมคือปัวฮาตายอจูเต่ารูปังจวดลดค่าของชีพปูจวดจ้อเปเสงสวดเลยมาวีเลนัวบริษัทขนส่งจำกัดรอชื่อบขสปัวชะเลเต่าอวดเจ้าเลนโยบายมาเจ้าเลสถานการณ์นุเจจอดเชหนึ่งเกงเกหรอมาวิเลยหนัวบขสปัวชะเล

จ้อเช็คยนรถประจำทางมาปุ้ยลุงเรงเลไปเจ้าสตางต่ออีกิโลเก๋ต่ออีขอเชิญกูอยู่ใจอยู่ย่อหนอมาขอนโยบายหนัวหนูเจย์จอหนูจื้อป้อหาตาป้อยอลูปีซื้อยอนูติเก่าอีลูชังลินตู้หนูมองหนูติเก่าอีลูชังลินตู้หนูมองหนูเจย์ป้อลุงแรงเก๋ค่าโดยสารเหล่านั้นมาโยหาตาเม่เล่งตื้อกูไม่ยัวตัวล่วงหน้าอวนเต้อวนเต้นต๋อหนูเจย์ตั้งชื่อหนัวจอหนูจื้อป้อแรงเก๋เหล่ามาโยหาตาเล่งตื้อกูเม่เต่าเก๋นุติเก่าอี้มึงหนอเจมัวเป็นสื่อคือฮาตาจ้อเมฆไหลตัวจ้อการมึงแสดงโอปอเทอร์จัวจ้อหนูจื้อจัวเขาเชิญคือช่องคือป้อจำในตัวบขสอท้องปลาหูเตะเฉียวไทยอ๋อเจจ้อเมฆไหลตัวจ้อการมึงเจจ้อหนูจื้อป้อยมัวจ้อส่วนต่างคือป้องแรงเกณฑ์เต๋าจ้อการจัวเมฆนวลเนอมาปีย้อนนุติเก่าอี้มึงเล็งตือคือเมฆจ้องตัวยัวตัวอ้นได้ล่วงหน้าหนูเจเมฆเต่าเก๋จูเลนุติเก่าอีมองหนอยจูยอยออ้นเต้นเต๋อหนูเจชื่อเต่าตัสวียอตาขอนโยบายหนูเจป้อยซื้อยอนุติเก่าอีมองมายอเมยอตัวอ้นเต้ตัสมาเมเต่าเก๋ยอนุติเก่าอีมองหนูเจมั่วเป็นสื่อจอมึงถอส่วนลดเราซื้อส่วนต่างคือป้องกันเต็นต์เต๋อจากการดูเจออยู่เต่าหนอเจกูอยากเอี้ยขอคือจงอย่าสูสื่อจงเห็นคือเดี๋ยวลูกปังจวดลดค่าของชีพปูจวดสวดเลยนะมากูหอมมวยจะลูกทางได้นัวจวดเปสวดเลยเต่าเป้าเลยหนอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูอยากลูกจออีช่างเกลอเจจัวเปสวดเราลูกงเกลอเจนึ่งอัวเกเออิปลาหนูเจกุมาเลจ้อกังลูมัวหรืออย่างจะลูทางจวนซื้อจัวเปสวดเราเตาเป้าเอกุจออีร่างชัวปังเสงกุยอมีย่างร่างชัวปังเสงกุมัวลุ่มเบหตาเนาะชื่อเตายอดชื่อมัวก่อเอกุมัวร่างหนัวมัวจะลูจอจัวเปสวดเราเตาลูกงเกลอเจนึ่งอัวเก

มาจวนซื้อหนัวหนูเจกุยัวจอกังลูมัวอีจ้างสูสื่อจอลูถังจัวเป้สุดเล่าเต่าเป้ามันเต่าจ้างสูสื่อหนัวหนูเจย้อจวนเต่าจอหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาเล่งตื้อคือไม่มัวจอเบาะแสเราซื้อไม่เป้าฮาตามัวต้นแห้งอัวลังหลวดชั่วมัวเย็นหนูเจมัวเป็นสื่อเกาะมึงเต่าจัวจอหนูจื้อป้วนหัวมาเท่าคือจอหนูจื้อป้วนที่เต้ามัวเต่าเต้ชั่วมัวเย็นมาปุ๊กกูอยู่มัวลังวันเราซื้อมัวของปลีมัวเนี่ยปูจัวตูคือเกาะมึงจัวจอหนูจื้อป้วนห้ามาไปฮอลูไซฮาตาย้อเต่าเลี้ยงหัวมาเจ้าเลี้ยงเก๋เต่าตัวช่างเต่าย้อจวนเด็กจอหนูจื้อกระทรวงยุติธรรมปุ๊กกูเต่าแห่จูนเด็กช่างคือฮาตายอมัวต้นแห้งเกาะมึงจัวจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ปัวเอปัวมึงเตะเต่าทรงอย่างเลยคืออยู่อุลุลเขาหรือคือฮาตาปังจั่วจ้อตู้เจงสือปัวเอหามึงจั่วปัวปมมึงเตะเต่าจ้อตัวนึงคืออุลังหลวดชั่วมือเย็งน้อยเจกูยมมั่วจ้อยากกูยกค่าตอบแทนลูปังจั่วจัวถูตัวนึงคือเกาะมึงห้าหนัวมาเจ้าเลยคือจอหนูจื้อปัวหาหนูเจ็บปัวหาตาปัวอยู่เท่าคือก็ก่อมงไอ้ป้นเทเตาตูตู้ลังหลวกคืออ้วนหลวดชั่วเมื่อเย็นเต่าหนูเจ็บปัวอยู่ใช้จ่อชั่วเมื่อเย็นหนอหาตานิ้วมั่วเบาเล่แจ้งหนูเจ็บปัวอยู่มั่วจะรูคำนวณเจ็บป้วนหมักเลยเทียจัวตูตัวหนึ่งคือหนึ่งมงเกาะจัวจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ป้วนหัวเตเถาเตเล่งกูเตาชักเกิงเก่าในเจกูย่อจนเดออ้อแสนจื้อหวังบะนวลเนอร์มาอัตราค่าตอบแทนหัวคือจอตู้เจ๋งสื่อเราชื่อจอหนูจื้อกูย่อจัวกระทรวงยุติธรรมป้วยหยวนปังจัวในเจอัวคอมปลีอัวเก๋คือฮัตตาค่าตอบแทนจัวตูคือเกาะเมืองในเจยอฮัตตาเมื่อเตาจอชั่วเฮโรอีนหัวเจมก็อยู่เตาหนึ่งเก่าจื้อบะอยู่ปุ๊บมัดเตาเนาะหนึ่งเก่าจื้อบะต่ออีกรัมเนาะเนอะต่ออีกรัมฮะอยู่หัตจ้อช่วงเมื่อเย็นคือยังมอร์ฟินเนาะเจอยู่เตาจื้อบะต่ออีกรัมเนาะต่อกรัมฮะฮูโยจะช่วงเมื่อเย็นคือยังฮูหัตคาโคคาอินเนาะเจจื้อบะต่อกรัมเนาะฮะจื้อมึงยังจะช่วงเมื่อเย็นคือฮูหัตคีตามินมาอยู่เตาเก่าบะต่อกรัมฮะจอคือยอมฮูฮาตาชูโดอีเฟลินฮะอีเฟลินโนเจยัวเตายอช่างจอกจื้อสตังต่อกรัมหนอหมามั่วดองเต้าตุงเรฮะจอชั่วคือฮูฮาตาเอ็มเฟตามินเราชื่ออนุพันธ์เดาจ้อชั่วเมื่อเย็นคือยอเอ็มเฟตามินหนัวโนเจอีลูโนเจยัวเตายอจื้อเจ้าสตังต่ออีลูอ๋อต่ออีลูชั่วโมเย็งเต๋อหัวยอจอคืออ้วนน้องเนาะเจปุ้มว่าคำนวณยอค่าสารอัวสารบริสุทธิ์หนอมาอยู่เตายอนิงกับจื้อบาทต่อกรัมเรียนเต๋อมาจอหนูจื้อปุ๊กกูฮาตาตูคือเกาะเมืองเนาะเจช็อตเช่าเนาะฮาตาไม่เลยข้อมูลยอมบอกตัวนี้เป้าฮาตาไม่เกาะเมืองหนอวิยอฮาตาปุ้มมั่วจู้ใจคือลูติไทยตูตัวนี้คือเกาะเมืองเนาะเนอะมาอยู่ว่าหมวกความปลอดภัยอีปวดเปอร์เซ็นต์รอหนอยอชุมอลิงตือเป้าหาตาก็เกาะมงฮาลิงตือตูตูเลยจังยอชุมอลิงตือเนอจอหนูจูปยอชือตัวเต๋อไม่เลยข้อมูลหนอปยอเคยเกียใจเคยเกียตัวชงจูปกว่าลิงตือเป้ามาเท่าคือหาตาป้นเทเต้าโลนอเกก็ยอเต้าขอของปลีคือยอค่าตอบแทนเต๋อเกคือเทเต้าตูตู้ลังหลวกคืออ้วนหลวกชั่วเมื่อเย็นเต๋อหนอมาลิงตือคือหาตาเม่มัวเบาะแสสังเจ็งตงมงจัวจอหนูจือตู้เจ็งสือปัวนอเกกุนเตาสู้ต้องมึงเตาจัวตุงเบอร์สู้ต้องคือยออีแปยีเจ้ามากูหอมมวยจะหลุดทางโอเคเป้าเลยหนัวจัวเป้สวดเลือกเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจ็บกูหอยอยู่มัวฟุ้ยจวดเล่นนางกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป้สวดเลือกเตาเป้ามาย่อจัวนูนัวหนูเจจอหนูจื้อคือใช้ชัวฟวยจวดเล่นั่งกุนถั่วตังฮาเลนัวฮาตาม่วนนางย้อจัวเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเตอไทยและอ้างมัวเก่งขอเชิญมานางรู้รู้อ๋อเฟ่งเต้าหนูเจนางย้อรู้จัวรู้เสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮพะเยาฮารู้เสงน่านฟวยจวดจ้าคือย้อจัวนูนัวย้อจวนเตอคือเย็งเลนิ่งเก่าอ้อจูนิ่งเก่าช่างองศาจอฟวยจัวกูย้อจัวคือเย็งเลนิ่งเก่าหยีจู
ไปจบเปล่าองศาฮะมวยจวนเจ้าเลนเดอร์เก่าจู่นิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อได้หนอฮะตาจื้อนูปีกีนูตีเก่าจู่นูตีเก่าจื้อนูเจกูเจ๋งลุงนางดาวอ๋อเจ๋งมวนนางดาวยอดจวนเดอร์กูยังเล่เจ้าเจ้าจู่เชียงเจ้าเฟ่งปวนเดอร์ไทยแกลงมวกเป็นขอเชิญมานางอยู่ลู่ลู่เห็งเลนัวเนอร์มาเจอเลยกูจ้อนหนูจื้อปัวทัวเต๋อหนูเจ๋งปัวกูจัวฮะตามวกเป็นขอเชิญนวดเสื้อชื่อเตาอาหารย่างคังหาตายกพื้นที่ตู้เล่จ้างนวดมาไปจอหนะจึกกุตินิ่งจางสวดเลอเมยกเตาเจงฟังห้าเตเถาเล่งถือกุเมย์จอเตก้องเตลงกือจางนั่งลู่เอวจัวเตาจะเก็บปวดจัวนวดหล่อยกเตาช้าจงเขาเก็กุติไทยหอฮะชื่อตังเล่นเตานั่งลู่นั่งเตานั่งลู่ลู่นั่งยกลู่เจ้าเอาไปนู่นนวดมาเล่งถือกุเมย์ย่อจัวพื้นที่เสียงชื่อหาโอวังโอเจย์ย่อเจย์จวนเดือดติงดูเตโลแล้วชื่อย่อเจย์จวนเดือดเตี้ยคอยเชิญขึ้นช่างช่างจังหอยอยู่มั่วตูต่อป้อเตาแล้วชื่อเมย์อวกย่อจวนหูกังกืออ่าย่อต่อป้อย่อจวนสังเสาหนุ่ยเจย์ย่อเตาเจียงฟังจังอังพอโซ่ซ่งหนึ่งลูลูเจ้าเอาไปนู่เจย์อังพอโซ่ซ่งเจย์หนึ่งหอยอยู่เจเลยป้อลูไต่ไปเตวังเตเจย์เตาหนอหลุดกัวไปเตวังเตเจย์เตามาคอนเดาย่ออีกเขาคือเจ้าชายกึ่งเกาหลีย่อตาเต้สื่อเช่งเลยหนัวมาหนูเพ่งยนจื้อจัวเถายางมอเตยอคาตานจื้อเถายางมอนูเจเป็ดเจ้าจูเหล่าเกอวัวจัวก็จื้อเป้าก็จื้อก็จื้อเย่งจื้อจื้อตั้งคือก็ยัวจื้อเต่าดอกคอยเชิญคือมั่วสื่อเช่งหนัวมาวิเลนเต่าเป้ยัวจื้อเต่าเจงฟางยอคาตาจ้อหนูจื้อปัวมั่วระบบเซลล์บอร์ดแคสคือปัวเจ้งตรงตัวคือปัวแจ้งเตือนตัวจนมีหาตาก็ย้อนจวพื้นที่เสี่ยงเอก็อยู่เต่าเจ้งฟางหนูเจ็บไปอยู่จุ่มบ้านไปถูกเข่งเนาะช่อเจ้าจูลู่ลู่ห้าจังนางลู่ลู่ลู่นางลู่เจ้าเจยโอจวมั่วเตเต้งเหม่งสื่อเช่งคือชื่อหาต่อป้อเป็นเผาโลเกสังชื่นลู่ลู่โลแล้วชื่อย้อนจวพื้นที่เสี่ยงคือเกรงยั้งเต่าเล่นเต่าเอมั่วเป็นสื่อหาตาเลยจะเลยยังไปเกี่ยวใช้ตัวก็ชื่อยังเล่นเต่าหอมาสุดเลยกูอยู่จู่เต่าเจงฟังห้าเอเมย์ย่อตัวขอเชิญตือฟัวจัวร้องเลยจังซื้อส่องต้องเต่าห้านเต่าสุดต้องตัวกงเกลโลเช่ทางเปิดเต่าจนเดินดูสุดต้องจัวฮัลโหลมองเต่าลู่เสียงจังใหม่อ๋อเต่าตัวเต่าจัวตุ่มเบอร์สุดต้องกือย่อสุนชื่อเป๋อ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราชื่อส่องต้องเต่าคอมเมนต์ตัวเต่าจัวทุกเพจเฟซบุ๊กกือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเช็งเปล่าปัวเชียงเจาะเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าพงยือคือไม่ย่อจัวหูติ๊กตอกนอหลอกุมมัวเป็นสื่อส่องต้องเต่าขาตัวเต่าอ๋อฮะตาไม่ย่อจัวขอเชิญตือฟัวจัวช่องได้จังซื้อออีปลาหนูเจกูใช้ไม่จอนต้องเต่าฮะกูใจสู้ต้องเจกูหมักดอกังหลุดเต้นต้องเต่าจัวไปเจาะหนะจึกกูตีนิ่งจังสดเลยเต่าเปล่าอ๋อจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวจอกังหลุดจออีช่างเกลอเจจัวเป๊สุดเลยลูกงเกลอเจอ้วกเกมาจ้างสัวตั้งเสียงคือกุยอจอจวนซื้อตอนได้นัวหนูเจมัวลุ่มเบฮาตาลูกูลูกก็มาจ้างนัวยอนู้เล่าฮะเรานาลียออ๋อแหล่งคือหูช่างสัวปังเสียงหนัวเอช่างหนัวเจยมอจอจัวอีแหล่งคือเตาถอตัวยออีตูจื้อเจเสียงหักย่อจัวแม่โถนต่อลู่เสียงเจงใหม่มาก็หาตาถอช่างหาตากูลูกก็อีแหล่งเนาะต่อชิมากูหอมบังช่างคือหาตากูลูกก็ช่างหนัวกูมอช่างหนัวจออัวก็ตัวฮะก็หาตาฟีจัวก็ตุพงยืนคือย่อจัวลู่เสียงตากตังรู้ก็น้องอัวเกนัวฮะเจกูมัวจออัวก้อนกาตูฟีจัวก็ถูกพ้องยื้อฮะเป๊ะสดเลยลุนรูก็กงเกลอเจน้องอัวเก

0: มาจวนเจอนัวหนูเจกูยัวจอกังดูเต้นต้องเดินเดอเป้จอน่ะจุกตีนิ่งจังพงยูกูเมย์ช่องต้องเดอฮันเดอสุดต้องตัวกงเกลโลเจทางเปียอวเกฮอมาเตะถ่อมีเจ้าจ้องเห็นมากูนี่ก็ชุยเย่งเจไม่เขาอชันเดินเดจุกูฮันนะเออจังเดอเจอจอพงยูกูย้อนจู่หูเพจเฟซบุ๊กฮันย้อนจู่หูติ๊กต็อกกูเมย์สุดเราปังจั่วกดไลค์กดแชร์ฮะหาเจ๋งปังจั่วสั่งจอสติกเกอร์ตัวเชิญลูกหลังลูกสูบปูจกูฮะหอมาซื้อนัวนุเจลูเตอีแรงพงยือกือชลุ่มเบหาตานันทยาแซว่างก็กูหาตาก็ย้อจัวปังโองมานางลูลูเลนัวนางลูลูตาอ้อนูมาอวดจัวชื่อจงเติมมึงขอตื้อรอเลเติมมึงขอตื้อรอชื่อเตารอเลนมาอวดจงเตาคือหอขาตัวอ๋อเอใช้ชัวตุเข่งตัวจงวิยอนางลูลูเจเตเถาเปย้อจัวเพจจงต่อชามาฟุ้ยจัวอยู่จ้าฮานอมาเตเถาเจเปลูเจหลงเป๋าเจอเลยจ่อฟุ้ยจัวชื่อแย่งเจอวดจัวเตาใจเขาถั่วเตาเนอะเอใช้ชัวตุเข่งตัวจงยอหาตาเล่งถือไม่ใจหนึ่งคือมั่วจ่อหนึ่งเล่ามั่วจ่อมีเงยยาวมั่วจ่อตัวหนึ่งคือมั่วจ่อม้อโลกประจำตัวนมาใช้ชัวกวดจองหออวกวดลูเจซูซูเอชาเลมั่วจะภูมิต้านทานคืออยู่ลูตีไทเต้กังมอเข้าทัวคือฟุ่ยอดจนเดือดเต้ฟัวเต้จัวหลงเปาเลยหนัวหอเอวช่องดาวจัวจอพงยือคือเมซังสติกเกอร์ดำดาวเห็นตัวมาจงช้าเกินเก่าเลยหอฮะมั่วจอพงยือคือยอดจัวหูติ๊กตองฮะเมทอเกลโลเชตัวมากูมั่วชาวจีเจียนุเจกุมบังเตาเจกูหมักจอจัวเป้สวดเล่าเตาลูกเกลอเจอวเกออามอีเลงพงยืออีเลงพงยือคือทอเกลอเจตัวจูหูติ๊กตอกเนาะมาไม่เขาอชันเด่นเด่นเนาะเอกุมว่าเสาเจกุมบ้างเตาเจกุมหมักจ่ออาฮะไม่หันย้อนทรงตัวมันย้อนทรงจะไม่สวัสดิ์เหรออาอีเลงพงยือคือก็ชาวต้องเติร์ตัวมาก็กูหาตาก็ย้อนจูขุนกลางนางกูรู้รู้ชื่อตูรอเลยฮะหนอถูกพงยือคืออาย้อนจูหูติ๊กตอกเตอร์ชื่อมาก็จื้อมัวลุ่มเบเจกูฮอจื้อหยังเมลุ่มเบคือเมเสาตัวหอเอเมฮอซอสังลีแจ้งเอวจังดาวจมเมสดเราคือฮอขาดตัวหอเอจวนซื้อนัวนูเจกูยัวจ้อกังลูจ้อเกลอเจจัวเปสดเราลูกงเกลอเจอวยเกอีปลานูเจกูมาเลยจ้อกังลูใช้จอนต้องเตอคือเมเสาตัวหาตาเมย์ยอขอตือฟัวจัวซองเลแจ้งซื้อกูมาจ้อกังลูเต้นต้องเตอจัวเปสดเราเตาเป้ามาจวนซื้อนัวนุเจยลูจออีช่างชัวแป้งเสงจัวอีตูพงยือคือเตาทอตัวอีตูพงยือคือเตาทอตัวนุเจก็สืลุ่มเปหาตาลู่ปอนเนี่ยลู่เน่งเทียบเปียหนอก็ทอตัวรงอย่างนี้ก็ทอหูติ๊กตอกตัวมาก็หาตาสังทอคาลีอีช่างชัวปังเสงคือหาจูเก๋ซึนเจ้าหนูมากูปังเตาช่างชัวปังเสงคือยอคาลีช่างชัวปังเสงคือมอลุ่มเปหาตาปัวตูมงมากูมอช่างหนูจอวก็ตูเอมเชิญลูกลังลูสูปูจัวก็ฮะเชิญลูกลังลูสูปูจัวไปเจ้าหน้าจึกตีนิ่งจังสัวก็คือเตเทาเอเก๋วันเองจึงก็หอนจื้อเตเต็งเหม่งนุเจเช้าลูกลังลูสูปูจัวเมชัวเล็งชัวตัวเอ็มว่าจะลูจออวเก๋ลอเจจัวเปสดเลยลูนงอวเก๋
1: 我这就是了嘛，我在庙里待了那年，可就，要，可都住了，我可都住了些。

上什么的嘛，就那个妹妹的嘛，辛苦了，有那些事情过来了嘛，有那些事情过来了嘛。

มาว่าจ้องเต้าจวยอีจงน่ะจุกตีนิ่งจางพงอยู่ชัวชัวเล็งชัวตูกุเมลุนรูกุญย้ออัวพงอยู่อัวเกะจวนเดินดูสุดต้องจัวฮาลุมองเต้ารู้เสียงเชิงใหม่มารู้เสียงเฮาตื้อยัวตังละอ้อเจกูฮออยู่รู้จอจางชัวปังเสียงกุยอจอมงท้อจางชัวปังเสียงกุโมลุมเบฮาตาขัวกังนงซาขัวกูซามาช่างหนัวอยู่มดจอจัวตูน่ะเจสิ่งมงว่างย้อจวนเดินรู้ชอนตรงเต้ารู้เสียงตาคือถอดตัวอ๋อฮะก็กูเจ๋งขาดตัวหาตาย้อชวนเดินไม่รู้ชอมาเต้าเอาไปนู่นนัวนางจืดรูเลมาากูกูฉังตัวฮะอันนี้ขวักตึบเล็กองกัวเลยหนัวอ๋อตัวชุมาจัวกูรู้ๆเลยฮะนมาว่าจ้องเต้ากูก็หอขาดตัวอ๋อฮะโมอีเล็งพงยืชื่อลุ่มเปหาตาเด็กชายไตรพบมาก็หาตาก็ย้อตัวสิงบุรีนางจืดรูเลยหนัวอ๋อกูกูเกลี่ฮะมาเช่ารู้กลางรู้สูบุจก็ฮะเนอะเอว่าจ้องเต้ากูไม่หอขาดตัวจัวเป้สดเลยเต่าเป้าอ๋อเจรู้เสือเหาชะใช้เกินเก่าเลยรู้เสือเหาตั้งเลยเจกูจัวมัวดูสุดต้องจัวฮันลุมมองเดือดรู้เสียงจังใหม่รู้เศร้าเบาเลยนัวเหลือเสืออ๋อเอเป้หมั่นจะกั้งรู้ซึ้งจืดกลัวจัวปีกีเซินจูเท่ารู้เสือเหาจืดเต็งจูเจ้าเต็งเอกูอ๋อช่างเต่าจัวเม่สดเลยอ๋อลุงจูกูย้อนอ๋อพงยูอ๋อเกสดเล่าย้อนชง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเท่าก
3: ็กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดอปูแบบปากยอบโพในเมบาสะสู้อ่อมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปอร์กะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

เมสูฟีเดกาชาโอเลกอบูอาหอจาหอจาพี่นาเนเดกาหอจาเดินเนพูนมาทุกสิ่งทุกอย่างเขาปลูกเป็นฟีกาชาอย่าปลูกมันเลยถ้าเขาปลูกฟีกาชาติดคอกแล้วก็เสียเวลา

นอเดอโอมิโชเปิดดอปืแวมือราพาตีพือพีโรมอสเกาะปราโดกันนาตาโพปรากว่าดอตาโพไปปรากันลือปรากันยอก็กันเนาะตาเชิญกันต่อเลยคืนนารีมือฮาโลและติเลนยุ้ยนารีแฮตุกกลาซาแพ้และตลอดตัดและสวทเชียงใหม่ AM ตึกโทรีกระดานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกลาซาเดียเจาะซาปิเนาะเจาะดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตโตกอดดับปูแวร์ซีโซโดนเมโลบาตัวโดดตัวโจลอซาเดียเคโดกนาตาสุมือซามือตาสวิซาเชอร์โอโกลอซาเดอร์โทรศัพท์แฮคอร์เซเจ0532760007เมตเมบาออนไลน์อปูดิสโซเลติกต่อกับปูเมเกเฟซบุ๊กกับปูเมเกเนอร์คอมเมนต์เกวลาตะกะโตเกวเกวเกวเนาะโอมิชอเปิดดับปูแวร์ก็ปูก็ต่อข้อกาคุยกาลีเลติกต่ออปูปราเลอร์แกแฟนรายการรอบเวียงเชียงใหม่เนาะแฮตโตดูตัวโจกาเจียเกโซกะเนาะกันหนาปะหินยอกว่านัดเปือกอะบัชชาแฮทีวดาเตดาตลอดตัดเลสสวทชเชียงใหม่เมริแบบเมดาคอนเนาะมาจากเกตาเชิดต่อเลอร์เปือกปลากันลือปะหินยอตุกกลอซะเจอกันแทกันต่อผ่านและตากึจจอดะอามีอาจาเจอบาคัคคือเลสโซเปจเตคือดับแวมูกอตลาลีแค่นี้เนี่ยอับปีนรอไว้ดาพัดดูยะเนาะรัฐบาลตัวดูตัวโจลอซะดิซอลเลปกามาเลมาคาออโซเนาะเลปติลมอตติมอตก้าปูเนี่ยปืนลอเวดาคิบาเบลเนาะมาเมมูรอยเนาะมูมุนนาคอเนี่ยแล้วมหาชาคอเลียเนาะบัชาตาตมือก็คือบาเลอุทอดิซอลเลสหรัฐเดลอิหร่านอันนี้เนี่ยเกตันและลุนโดดิบาคอกันหนาตะคือจอกเกเกตบันเนี่ยตอเมดยุลอซาชูทออัทอเมปิติรอกัตติดอตเลเลปัชเชเลเชเกโซเนาะช่องแคบฮองฮอมมุสนะจ๊ะเนี่ยเมปิติแล้วไอ้ดาบลอดเออร์เมโซกับมาดอซาเลยจะหลอกกับปืนถอดกับปืนล้ออะปืนล้อคาเกาะเนาะอะปืนก็ถอดคันนี้เนาะนี่เนี่ยโคเนตัดเชื่อมือหลานแล้วโดดก็เติร์ดเชื่อมือหลานแล้วตัดดื้อซื้อตัดทั้งมือก็คือบาดในอกก็ต่อเซรีเนาะไม่เซมือบาดในอกก็ต่อเมวดาและบาดที่บาดโตบาดในปัดที่โพกอบโพเต่ามูเตเมเทตัดดื้อซื้อขี้กอดเสื้อกอดรีกอดในเตเมบะเนาะบาดที่บาดโตสกุทีสกุกอดนี่เนี่ยโคเนปัดดอที่ดอกก่อนเนออาริกิเลเชื่อมือหลานเลยตามมือตะคือเมอุทอดเกตาเลอร์อาเรเนาะเกตาเลอร์ปัสสาวะเมื่อโซคลานดาบ้าเมื่อดิเลตตีตาเครียดโคดีอาเปลี่ยนร้อนอาเกเนเมียเปลี่ยนรอเปลี่ยนนีเปลี่ยนนีจะสัญญาดิเจบะเนาะดินาโคเนเดอร์เฮเตคือปื้อพอแวโพเนาะเด้อในเมกว่าเลอร์ปัทโถกว่ากลิสตอกอดิซอลเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาเชิญข้อตาขึ้นจอเนจะเกิดเตกันอะไรดีตากาเลอร์เกดอลคอมพิวเตอร์เกดอลอินเทอร์เน็ตเนาะเกดอลโซเชียลมีเดียอันเนี้ยมูเนเดอร์เนื้อเนื้อแรกกว่าเสียจอเลือดตัดเต้ปลอดดิสโซเลอร์เนื้อแรกก็หนาโชตัดก็จอเลอร์บาค่าคือกระลิสซอกอมุกขดจูกระจูอาพิเลตตอนแรกก็แบบปลอดซาเตอมูดิเลติจันแลดิสโซเลอร์เกจจดเตะกว่าในโอเจอเนื้อก็หนาดิสเล็กกว่าตอนแรกทีวีปูในโอเจเต้ไปดักก็หมื่นนี้ละหนอดิสโซเลอร์ทีวีและประกอบด่าเอ็นบีทีหนอเอ็นบีทีนอตเมกีหนอเดลเลอร์วิทียูอาปูเลอร์ดิสโซเลอร์ปัดดุปะปากกว่าช่วยและกรมประชาสัมพันธ์กว่าช่วยไปดักเนาะเลย FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เมกะ FM 98เมกะเนาะเดลเลอร์ปะตามมาหลอดตอเดเมวดาเลอร์ไปเฮเตราเลอร์ปาก็จะโขโพกันเหลือทานี่เนาะดิสโซเลอร์ตัดเชื้อต่อเมเมตัดหลอดตัดเลตตอนยาเหาะตัดสอดตัดเส้นเท่านี้อุเวดาแค่เลยในยุ้ยกันเหลือเนาะยุ้ยกันเหลือเลยตัวดาดิสโซเลอร์ปาก็จะโขโพกว่าจะถอนเลือดเซนาริกอคอนเจเตกุดับแวร์บากาตาโมกันนาซาเลกาเคือกันลือตาโมกันนาซาเลปากาเคือกันลือท่าเดอตาโมกันนาซาตาสูมือซ้ำมือตาสวิซาเชเจเตกุนะนอตลอดตัดเลือดตอนยาอีเลออัสซอเซทาเลเรดิโออาปูเลวิทยุอาปูเนเดอเซทาเลออนไลน์อาปูเจจะถอนเลือดเซนาริมูกอคอนเนนอแข่มงเฮเตดาแข่มงเฮเตดาวีนอขึ้นนารีตื่นยุนารีเดอเปิดทอดเลือดดับแวร์แข่เมียนเนาะเนาะมาซาเลเนจะเนาะเขาเปิดถอดเลิกแคลิซอเนาะเปิดถอดเลิกคอนนารีตุเลิกควินนารีอาคาเนาะคอนนารีตุเลิกควินนารีมุกคอนเนาะอาคาเฮเตดาเนาะเขาเลิกควินนารีมุกคอนและตื้อนารีเดชีในปากันยอเนาะปากันยอเฮตุกอลาซะอันนารีเดชีและตื้อเลิกชีเตนารีเดมีเวลาเล่นโยเนาะโยเลสไทยใหญ่นี่เนาะเขาจะชีเตนารีและตื้อเลิกมือถูในเปิดถอดเลิกดับเบิ้ลแวร์ลาหูเฮเตดาเนาะลาหูเฮเตดาวิโอวิโอซากันนาดอตากะจ่อให้เปิดเลือดวีบอกอแกเลจดเตะกว่ามือถูดเลือดมือเขลาตินารีทั้งหมดเนี่ยอแกเลจดเตะกว่าเขาก็ในบลอนเน่เลมือเขลาตินารีติเลือดขี้นารีโตกอดอเลอร์ดับเบิ้ลแวร์แคมเมียนดิสโซเลยเย้าเนี่ยประกอบเลยเย้าภาษาเย้า
เนาะคินารีและติเลเซนารีดับเบิลแคลิซูแฮตุกอดดับเบิลปูพ่อแบบโพตันลาดอเนาะเลือกคินารีติเลเซนารีมือบาลเนี่ยเนาะในบลานีเลือกต่อเชื่อก็ต่อลุยนารีติเลลุยนารีติเลเซนารีเดดับเบิลแคมเมียนเนาะดับเบิลแคมเมียนยาวในแฮเตต่ะฮอคอดเลเซนารีติคุนารีเนาะเซนารีติคุนารีมือฮัลโลเนาะมีวดาดับเบิลแคมมงแฮตุกอดับเบิลตันลาดอเขาคอดคืนนารีดิสระเชต่อแค่นี้คืนนารีติเลนยืนนารีปะกันหรือปะกันยอแฮตุกกลาซะยืนนารีและติเลคอนนารีตะกันจอดแฮปเปอร์เลวิบกอเลจอดเตะกว่าคอนนารีมุนนาคอนและติเลคืนนารีนอดับเบิลเลลาหูตุกกลาซะนออาคาคมแล้วจะตัวป้อนนี่แกจะกว่าทันทีคอนนารีติเลคืนนารีเมวดาเลดับเบิลลาหูอัตามินอคอนนารีพับพ่อคอนนารีพับพ่อมุนนาคอและติเลคืนนารีเขาคอดควินารีและติเลอันนารีแต่ควินารีและติเลนารีแต่ชิมุนาคอดับปูแวอาขาตาเนาะอันนารีแต่ชิมุนาคอและติเลแต่ชิตเตนารีเมื่อวันดับปูแวโยเนาะโยเฮตุกอดับปูแวแต่หลัดเนาะเรื่องมุนาคอเนาะดินาโคในแฮบบอบากือปูพ่อแบบโพเนื้อก็หนาดอเลิกกะเคิร์กก็เหลือนตาไม่มือไม่ย้อนหรือเดี๋ยวก็หนาเซเนาะตาซอดาเซใครอะเซไว้ดาซอนิดหรือหรอบัญชาเล็บปากก็หลือปากกันยอนในโต๊ะก่อซักขี้ละรอคอในคุณนารีติเลนารีเตชีเมื่อฮัลโลปาเดคุณนารีตื่นยุ้ยนารีเนาะเล็กขนาดดอกตาสูงมือสามมือตาสวีซาเชิดดอกตากับบาซาเคดดอกขนาดแล้วก็คือเลยดอกคอมเมนต์ลาเซโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจลซาเดียเซเนาะเอเซเอวาสระตือโพสอ่ะเนาะ

Cứ từ lý nó ta sắp vị lên mẹ lòi à ta tế về đà vi sa chú lỡ ẹ bạn nà nó cho mô à lo cho mô chứ nó ta tại ẹ ta quý đi xo lên lê ẹ bà bà gà vi tế xin nhà lỡ à ta ẹ ta quý ô bà nó xin nhà ghi lỡ khi đỡ mà chả lỡ bà xù bà xa đá bà lỡ ẹ bà lý đỡ đi xo lỡ ẹ lý mọ ẹ lý nào khom nhô lỡ xa ồn nhẹ lý nó xa ồn nhẹ đỡ xin nhà ghi lỡ xó lỡ à ta ปกติแล้วแต่เอตักวิโอกระชอดอลลี่จันเนี่ยโดทาเตวดาทีโจนั่นแหละกันแนบโบเดอร์เนาะเดอร์เมปกาตากรอดบุญเลยเตวดานี่เนี่ยเศษล็อกคีแก้วโอเดอร์เนาะเศษล็อกคีแก้วโอเดอร์แก้วในโอเดอร์เตวดาที่แหลมมุขเมปกาตากรอเวทบุญเลยเนาะมาซาเลเนจ่าเดออาเกลหรือโพธาโพเนโอตลดแรกคือหลอดซาตบลือแล้วอาคัญญาจออาคอมโยเกจิเนาะแล้วก็เตอเตวดาเดอแลเตเซลาบัตทึถอเตอมูเนาะเคทอการเลแต่ตักวิโอลีดาก็บัปแปลมเลอะเอเกอะตะเอตักวิจันเดดอปูเวลเฟซบุ๊กอะปูแฮตโดตัวโจปาดบลือลากาจิเนาะจะกว่าดอกกว่าทีเนาะเลเฟซบุ๊กอะปูเนาะลัดดาเมเกเนาะเจสดาเมเกเนาะเลอีกันตะกะลอจะพามิรบาบากิติชัยเมเกแฮตโดโดตัวโจปกาตับลือโดมะไม่เมเลติกตอกกับปูรามุนอหรอเนาะรามุนอแฮตโดโดตัวโจปกาบัตรกาเตเวดาพี่ตามาตาเลบาขั้นตะเลเนาะมาตาเดมาตาเลเตตาเลวิธียั่วปูเนหรอเรลอดเลนลอตาขอขอดอเลปาเลเคดกนาตาสวิเลแม่ลอยอัตตาสะอาตุเกเนาะเตเวดาแม่ลอยตาจึก็คือกว่าแค่ขอโอ้โหดอลเลอร์ตาหล่อจะดื้อละไงให้ตัวโดดตัวจบไงตาสักวีแล้วโมตาเอะเนาะโมตาเอะเดี๋ยวจะเกิดคือกว่าแค่ขอบัญชาจะกินแล้วชนแล้วตาก็จอดค่ะมีวัดดันแล้วดีเวกิแมเนแค่นี้เนี่ยตาหล่อตัดแล้อาปูอาตอปาอาเตวัดดันดีเนี่ยช่วยเนี่ยช่วยรัดรัดได้ช่วยดูคอลเลอร์อากิจาตุบอกชีดูเนี่ยตลอดตัดเล็ดลื้อละตอนที่ซอลเลสสารกลางเมเกเล็บหมึกเล็บบัวโขปันและถอดเล็ดดอยสุเทพเมเกชีดูเนี่ยชีรัดล่ะอากุถอดเล็ดเล็ดปัดกว่าช่วยคินอกาเนี่ยเดี๋ยวปัดจะช้อนเนี่ยท่านอกาแบบกุถอดเราชอบแบบเล็บปัดดูว่าประกาศมาหล่อที่ซอลเลสสารกลางเนี่ยร้าเนี่ยร้าเต็มเลยนะเกิดชอบเดอบัดดูดูเดอฮามาเกอันหนาวเจ๋บัดดูดูเดอดูบัดดูบัดดูเนี่ยดูนะบาดดื้อเนี่ยลอปลีนะดิแนวโคเนเวกีแม่พักเกวดาเลตากิพัดโดดคาที่ซอลบักก็บักแกลกิแลซั่วมะยาปาก็บักมาดิเลจะแลคืออัลลออัดแลก็บักแลบาดดื้อและพอหัวได้เอเวดานะพอได้บาดบักเกอีนาบาดดื้อเดดิซอลเลอโพชิราเลเนโอพอเราจะคิดพอมือพบเปลี่ยนตาปาปากูปัญญาปาปากอลปาสิโพคอโพเลแลมัดลิมาจาและบักก็คือตาพี่ตามาเลอร์คือและติดต่อราชการตาบักบล็อตตาติย้อนนึกว่าดินาโคเน่บักก็บักแกลกยาเกลัดเลยก็เตอเนาะดิซอเตวดาตัวโดดตัวโจหลอดชาเดก็สีสระเริ่มมาตาบักก็คือกว่าช่วยตาโพตาคาคิมิเกเนาะการเลือกเจ้าหน้าที่และเทศบาลมิเกปาเลอร์คู่หลอดชาติบุญละเพื่อบักแกลสกอกเกตาเสียผ่านนี่มีวดาเลอร์แปลเมื่อเลอร์อุทธรสวยไม่ยาปฏิติที่จะเปรียบว่าอุทธรได้รัดทอดที่ตีหรอนอนมีวดาเลอร์อากุทอดเคลลิเน่ปรากุปัญญาและสุเกซาเกอดันนอเจและเห็นด้วยวดาชาอชาอกว่าวดาซักยอไปหมดและชอตาอตาอเลอวดาอุเบตาคิตาเกวียนได้และพันล้อเลติแล้วดาบเออบาซีราจิเนี่ยมาซาเลนี่จานี่กว่าเล็กกว่าเกดูเวกิเมเวกิเมได้ก็แชร์ก็ชอบอ่ะแต่ไม่เทสละกลางมาตลอดตัดเลอปูฮาโตเตวดาก็บักเลกิเราชอบดาเวเลก็บักคือตลอดตัดเลยๆปะก็แบบพลาดเลยตอนแรกเนาะข้อนี้ตอนนี้บาดข้อเนี่ยถ้าบาซื้อได้เห็นเมื่อแล้วพบพลาดถอดราถอดหรือบาเนาะตากาเลซาลอนเนนตากาเลโรบันลืดชุยเกี้ยกว่าเชเรียนตาเดอออจัสซิกว่าเราแซดดิสโซเลเวกิแมเซจิบาร์

và đã ba cứ mơ nó kiến lưu cái lên nên đôi nó lọt buôn nó mới bà sát quả chè à xí chị nó bà cha qua ở đây kia tôi bà sát quả chè bà mì và đà lư à ra lại một cái nó đi nào con này à khó có quả xuống mình nhà bà đờ à cứ kề với đà đi lên trả lại bà cha bỏ bà cứ đắp về đấy thì lơ lẹ phi tạm mà ta đi so lơ lẹ tít tỏ ra sát can ตลอดตัดเล็กๆสลักลายเมื่อกี้แต่ผู้เกิดต่อเกมเมตโตกอดชีดิซอยเสร็จผ่านเนี่ยสุดบ่าเลวบัวรัดเลยว่ะมีว่าดันเริ่มบาดดื้อบาดเนี่ยช้อนเนี่ยอักษีบ่ะเนาะไม่อีบแบบปลาเมมาบาดที่บาดโตแบบงานเนี่ยปลาเล็กกว่าช่วยไปขี้ตู้แล้วจีเนาะอักษจัดตู้บ่ะนะชีดอุ้ยฮ่าน่าจีน่าโจวีเอาแผลน่าจีน่าโจจันเนี่ยเนาะดินาโคเนี่ยแฮบบ์บาดกือปือพ่อแบบพ่อเนเมเมทีเนเมโตกอดชีเศรษฐภัยเดอดิสโซเลอร์อุจจจุเดเรเนาะเดตัดมูตัดมูนาหุจตะกึจโจเลอร์ดิสโซปะเตนนาหุตะกึจโจเลอร์ชุยเอบานาเนาะในและติดต่อราชการตาเดแกทอตากิตาเกเลอตะกรึตตาบะเนาะดิเนาโคเนเดแฮบอบบากือดับบูแวมึกาพัตตีดีเนาะแล้วเราเลิกตาสุ่มมือซ้ำมือเราะมุขอดับปูแวร์เทวดาตาหมกนาตาสวีและหมดตาเอะหมดตาเอะก็เม็ดเปลือกคอเลิกเก็บมือวันนิดดาตอนนี้ค่ะหมดตาเอะนี่เมียก็เม็ดเมียจะสัญญาจะบอกจะก็แปลแล้วก็เอาจะแปลไม่ต้องบาดเดิมวิสัตจูเจเมียขึ้นดูกันนาตาสวีและหมดตาเอะอุเวดาแต่ลื้อแล้วเปลือกเนี่ยปลาดิโซเลวันนิดดาตาโอเจปลาเล็กกาเคออุเวดาโอเจนอบัชชาจะก็แปลเลิกอากุเอลดามีเนแล้วก็วานิดาตาเนาะเนาะดีนาโคเนเพื่อเกิดแลกันนาสกอร์ก็กว่าตะโจเนาะ

Cứ từ li nó ta sắp vị lơ đọc bư về à quạt đó về đà lên TikTok à pù đờ à hè tê về đà nứt lẻ đó à quạt thiệt ta sắp vị nứt lẻ mì về đà lơ nó mướp phá nó mướp phá à ta đi so lơ mu khó bử chai chà tri chơ khó này dạ nó đi nè khô này đờ lực khí khó nở mê bà xa khí đô cái nà đờ xế à mì lơ ta sắp vị mì lơ xa à tử ghê nó xa à tử ghê đọc bù về lơ nê bà này gá lơ กำแพงเพชรประกอบดุสวรรค์และแม่ลอยโอศิริพานิเดออุสกอเวดาแค่นี้รอบกากุกกันยอนและในป่าอื่นสักวีพออ๋อปอดแล้วเนี่ยเนาะลอยเอ็ดลอกวิเรียกเตอร์เจเนาะก่อนจดแต่สุดท้ายเขาปลาปลากระลือปลากระยอนไร่บาชาตึปอตีถอดเลยตาสมุนสามมือตาสวีซาชอนตาสวีซาเชิญตาเลอให้เปื่อยละซอสอร์ป่าวอ่ะให้อุกิดอลเลอร์กำแพงเพชรป่าดอกตาบลูโดมาและขี้ข้อเดอร์ดอกปูเวลและแก็บกระโดกันนาตาโพในเม็ดบาซาก็นานตอนแรกคือกว่าเลยยูทูบอ่ะปูเนโอเจเนาะบัชาเดอร์ในเมกเกอร์ซาโกมอสกอลเลอร์วิธียั่วปูแต่ตอนใหญ่เดอร์แฮตุกก่อนหรอซาแฮคิโดก็นาจะก็แปลกขึ้นนะเซดาคอเนาะแต่ก็จวนตามมุกอไปเตะอามีอาจารย์โอเดียเลือดดับปูแวร์มุกอเตะวดาเศร้าเลือดตื่นเลียเคียตามมุกก็นาซาเลือดแม่ลอยอัตตาบาคาคือเลือดเฮกิเฮบาการเลือดตุกก่อนเลือดแต่หน้าตัดลีเราชอบดาเวเลือดที่โดกว่าตาอัตเตวดาดีเนี่ยเนาะเมทินนาทิตรถที่โดกว่าตาเสริพันเนี่ยสิหนอดีแนวโคนี่จะกว่าเราเชื่อตอนแรกเทโดมะก็แปลกือหน้าตาสักวีแต่ใครมาเล่นดีจามอจะก็แปลกือหน้าตาสักวีคลิปหรือเนาะหนอเลืออาเตวดาเฮกิเฮบะและติเลบกาตุกอตานาตัดลีตคาเม็ดร้อยตาคอคอเดลเลสระกลินนีอาตาสักวีมีเลอร์ซาอึเลนโกซาอึเลนโกในบาคือเลนดอลลดอลลีดอมอตติมอตกะหนอดอกกยอกยอเดินนึกปูแพลตาตาซอปูแพลตาบัตที่บัตโดจันนี่หนอดินาโคเนมือฮัลโลตันิยาจะเกิดเตตาเปย์อีหรอโอชัวเทรเบมือซับคีแฮกิโตกอลซันเลือกกอดเลือกกอดในควินารีมุกอคอและติเลอร์อันนาริตชีหนอตาบลื้อหนอ

那路口那米达啦。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการลงทุนเพิ่มการท่องเที่ยวให้ประชาชน2ประเทศ
2: วันแรกของการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการหารือทวิภาคีกับกาโตสุรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงโดยเร่งผลักดันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตและเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านความมั่นคงไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมตามแนวชายแดนรวมถึงร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโคโลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่างสองประเทศ
3: รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องร่วมกันการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็การทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขนะครับสร้างสันติสุขโดยการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะไปกับคนที่เรามีความใกล้ชิดแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ท่านนายกมาเลเซียก็พูดถึงขนาดว่าต้องมีการสร้างโครงการต่างๆด้วยกันอย่าไปต่างคนต่างสร้างนะครับสร้างด้วยกัน
2: จากผลการหารือครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับศักยภาพภาคเกษตรของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการขยายธุรกิจของไทยในมาเลเซียผลิตนาจันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: ไทยและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เข้าพบกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งสัปดาห์ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วทั้งในด้านประมงและด้านปศุสัตว์ ดยในประเด็นด้านประมงทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
5: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งเช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนย้ำว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งกระทรวงการคลังสามารถเจรจาให้เหลือร้อยละ 1.2 มีต้นทุนที่ถูกโดยจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบทำให้การเก็บภาษีเงินในรูปแบบต่างๆเข้ามาได้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยโดยในแผนการใช้จ่ายพรก.กู้เงินจะมีการนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติส่วนนายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งความกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้พร้อมเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
6: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกออกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่าขออนุญาตอะไรลำบากไปใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองเองต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงฮะมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
1: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหน ี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
8: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องเป็นบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องไปบริหารร่วมกัน
7: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นระยะเวลา2 เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่ต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุช การทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้พบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
10: ที่คุยกับท่านผู้บริหารปลัดท่านรองปลัดบอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยและผลนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจแล้วก็ต้องลุยต่อผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องเล็กน้อยก็ละเว้นไม่ได้ต้องเอาให้หมดเลยอ่ะเรื่องที่ค้างอยู่ต่างๆก็ต้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากพี่น้องข้าราชการว่าให้ระบบต่างๆเรื่องการโยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
9: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวศนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพงษ์วิกิตเศรษฐ์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสิงห์ยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบ อยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกต.ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายธริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหา1ปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสว.สำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
12: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมันได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
13: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.โดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมได้ชาววิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงเริ่มลดระดับลงแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับทักทายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่ห้องส่งนะครับอยู่ที่ห้องส่งครับวันนี้ผมณัฐรณ์ชูเมืองกับรายการแวดวงกีฬานะครับนอกจากผมแล้วนะฮะคุณสุวิทย์สมนัสนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณคุณากรสินพิทักษ์นะครับทักทายคุณผู้ฟังหลังจากที่2วันที่ผ่านมานะครับตลอดอยู่ข้างนอกนะไปเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องของกรมพลศึกษาเมื่อวานซืนก็ไปกับงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวันนี้เริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026รอบแรกสัปดาห์ที่3กลุ่ม9นะครับที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับจบไปเมื่อสักครู่สำหรับสาวไทยเจอกับญี่ปุ่นครับซึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะเราอยู่ที่14ของตารางที่22ของโลกเจอกับญี่ปุ่นนะครับนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะไทยแพ้สหรัฐมา3เซตรวดส่วนญี่ปุ่นก็แพ้บราซิลมา1ต่อ3เซตครับเจอกันมาก่อนหน้าแข่งขันนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบแต่ท้าความก่อนนะฮะเจอกันมา6ครั้งในเนชั่นลีกนะเราแพ้ทุกครั้งเลยทีเดียวนะล่าสุดปีที่แล้วที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะไทยนำก่อน2ต่อ0เซตนะแต่ว่าเอามาแพ้ญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ3เซตนะนะครับเราเคยชนะญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับในการชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2023ที่นครราชสีมาตอนนั้นชนะ3ต่อ2เซตในรอบรองชนะเลิศนะครับนะแล้วก็ได้แชมป์เอเชียคราวนั้นในปี2023นะครับคราวนี้แข่งขันกันนะครับมาอีกครั้งหนึ่งในเนชั่นลีกครับ6ครั้งแพ้กันมานะฮะแพ้รวดเลยทีเดียวครั้งนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งในเนชั่นลีกครั้งที่7ครับผู้เล่นของเราโค้ชออสนะครับกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็ส่งทางด้านของพอพันเกิดปราดนะครับกลับมานะเป็นเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีพิมพิชาโกกรำสติภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาอัชรพรคงยศนะครับแล้วก็มีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนผู้เล่นสำรองที่รอสับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนันนภัทรมูลจะคำนัทนิชาใจแสนวิมลรัตนพันธ์นะครับหรือว่าวิศราศรีทะเลิศนะครับก็คอยมาเปลี่ยนในจังหวะนะครับต่างๆนะครับในแต่ละเซตญี่ปุ่นนี่ก็ฟูลทีมนะแมตช์ที่เจอบราซิลก็ชุดนี้แหละนะตัวเดิมๆจำได้ก็มียูคิโกวาตะนะฮะทางด้านของอิชิกาวะนะฮะมายุอิชิกาวะนะครับยูคิโกวาตะเนี่ยมีโยชิโนะซาโตะบอลเร็วจอมเก๋านี่ก็จะเป็นทางด้านของฮารุโยชิมามูระนะครับก็ตัวเก่าของญี่ปุ่นนะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็ปรากฏว่าเราสู้กับญี่ปุ่นได้สนุกนะเราที่22ของโลกญี่ปุ่นที่6ของโลกรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024นะครับในเซตแรกเนี่ยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้จริงๆนะญี่ปุ่นชนะไปก่อน25ต่อ15ครับโอ้โหญี่ปุ่นเขาเร็วเขาคมเขาเหนียวมีครบทุกอย่างนะพอเซตที่2เราโค้ชออสก็แก้เกมด้วยนะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันแต่ไปมาเราก็สู้ได้สูสีแต่ก็แพ้ในช่วงของปลายๆนะครับแพ้21ต่อ25ครับเซตที่3เราแก้เกมด้วยบอลเร็วความแน่นแม่นยำในเกมรุกนะเกมรับที่เหนียวขึ้นนะบอลเร็วที่แม่นยำขึ้นเราชนะญี่ปุ่นครับ25ต่อ22ครับเอาไล่มา1ต่อ2เซตเซตที่4ครับโอ้โหสูสีแต่สุดท้ายเนี่ยพอแต้มที่20ญี่ปุ่นเขาหนีไปฮะแล้วเขาหนีไป21 23 24 21แล้วไล่มา22 24สุดท้ายญี่ปุ่นปิดแมตช์ได้ชนะเราไป25ต่อ22นะชนะไทยไป3ต่อ1เซตนะครับโอ้เราก็แพ้ไปแต่ก็สู้ได้สนุกนะคุณผู้ฟังนะสู้ได้สนุกไม่ได้ห่างอะไรมากมายนะครับนะก็ญี่ปุ่นเขาก็ทั้งเหนียวด้วยนะคมด้วยเหนียวด้วยนะครับลูกที่เราว่าเน้นๆแล้วญี่ปุ่นยังรับได้อะคิดดูฮะนะก็ไม่เป็นไรนะเราได้เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยกันใหม่นะครับสาวไทยวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้พัก1วันคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้พัก1วันแล้วก็จะกลับมาแข่งขันในนัดที่3นะครับในวันเสาร์นี้ก็หลังจากทานมื้อเที่ยงกันอิ่มอร่อยกันที่บ้านนะครับบ่ายโมงครึ่งนะทานมื้อเที่ยงฟังข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข่าวภาคเที่ยงเสร็จแล้ว 13:30 นครับมาเชียร์ยิปไทยเจอกับบราซิลกันนะฮะงานหนักเหมือนกันนะเจอกับบราซิลเนี่ยแต่ก็สู้ได้สนุกแหละนะเชื่อในความต่อสู้หัวใจนักสู้ของสาวไทยนะขณะที่ญี่ปุ่นก็พรุ่งนี้ได้พักนะครับญี่ปุ่นจะมาแข่งอีกครั้งนึงนะในการเจอกับตุรกีนะในวันเสาร์ที่เดียวกันเวลา 17:20 น.นะครับ คู่อื่นๆที่แข่งกันนะในช่วงเช้าที่ผ่านมาโปรแลนด์อันดับ5ของโลกนะครับเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะก็โชว์ฟอร์มเอาชนะสหรัฐอเมริกานะทีมที่มีคะแนนสะสมนำอยู่ในขณะนี้นะครับอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็รองแชมป์โอลิมปิกเกมนะครับชนะไป3ต่อ2เซตนะฮะนัดแรกโปรแลนด์เนี่ยแพ้ตุรกีมา1ต่อ3นะนัดนี้ก็ชนะนะโปรแลนด์ชนะได้3ต่อ2เซตนะครับสูสีนะโปรแลนด์กับสหรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายเนี่ยชนะ15ต่อ12นะครับโปรแลนด์ก็ขอพนะมีอีก2คะแนนเดิมจากเดิม17นะได้อีก2รวมเป็น19นะแข่ง10ชนะ7แพ้3นะอยู่ที่4ของตารางแล้วนะครับนะส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าแพ้2ต่อ3เซตก็ได้1คะแนนนะครับมี24คะแนนนะชนะ8แพ้2นำจ่าฝูงอยู่นะครับอันดับ4ของโลกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคู่อื่นๆเซอร์เบียชนะบัลแกเรียนะครับ3ต่อ0เซตนะครับแคนาดาชนะเบลเยียม3ต่อ1เซตนี่วอลเลย์บอลนะครับขณะที่จีนกับยูเครนแข่งในเวลา 19:30 นแล้วก็เช็กกับเนเธอร์แลนด์นะแข่งกันในเวลา 21:30 รอเชียร์กันนะครับนะตอนนี้คะแนนสะสมของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็ยูเครนบัลแกเรียโดมินิกันฝรั่งเศสและไทยนะครับก็ไม่ได้ผ่านรอบควอลิฟายนะไม่ได้ติด1ใน8แล้วนะรอบไฟนอลแข่งกันที่มาเก๊านะครับยูเครนบัลแกเรียโดมินิกันฝรั่งเศสแล้วก็ไทยไม่ได้ผ่านเข้าไปแน่นอนก็คงจะแข่งให้ครบนะครับยังอยู่เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYDDMICV Cup นะฮะครั้งที่6นะครับมี4ชาติเข้าแข่งขันนะครับแข่งกันเดือนหน้า 7-9 สิงหาคมนะครับทางด้านของคุณพันกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็คุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแถลงข่าวกันนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอล BYDDMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับแล้วก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็คือคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะร่วมแถลงข่าวซึ่งการแข่งวอลเลย์บอล BYD DMI CV Cup ครั้งที่6เนี่ยแข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมนะที่สนามสมโพชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยทางช่องวัน31นะครับมีทีมที่เข้าแข่งขัน4ประเทศนะครับอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยนะครับซึ่งการแข่งขันเริ่มนู่นแล้วครับ7สิงหาคมนะรอก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแข่งมาพบกันหมดนะก็รอเชียร์กันแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งทางช่องวันนะครับคุณพลกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็กระทรวงนั้นก็บอกอย่างที่บอกนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาเรื่องของกีฬาในทุกระดับนะครับแล้วก็พวกกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจนะยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้วยนะครับกระทรวงสนับสนุนนะครับในเรื่องของการพัฒนากีฬาแล้วก็บุคลากรการกีฬาแล้วก็ยกระดับการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับคุณสมพรใช้บางอย่างก็บอกว่าที่ผ่านมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาวอลเลย์บอลของชาตินะครับแล้วก็วอลเลย์บอลในทุกมิตินะครับนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินการจัดการแข่งขันการสร้างมาตรฐานการสร้างฐานแฟนเรื่องของวอลเลย์บอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าได้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพ CV ครับนะก็นอกจากจะเป็นการค้นหาทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนแล้วนะครับจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวอลเลย์บอลของประเทศสมาชิกด้วยนะครับก็สร้างเวทีให้กับนักกีฬาได้มีศักยภาพแล้วก็มีสนามในการแข่งขันเพื่อต่อยอดในระดับเอเชียและระดับโลกด้วยนะครับในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณพิชัยก็กล่าวเชิญชวนนะครับนะขอเชิญชวนให้คนมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวมาเชียร์นะครับแล้วก็บินยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับส่วน BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะประเภททีมชายสนามแรกนี่แข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับ 15-19 กรกฎาคมสนามที่2ที่อินโดนีเซียนะครับ 22-26 กรกฎาคมนะครับประเภททีมหญิงเนี่ยสนามแรกนะครับเวียดนามนะครับ 31-2 สิงหาคมนะ 31 กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนามที่2ที่ไทยนี่แหละครับนะครับ 7-9 สิงหาคมรอเชียร์กันนะครับจากวอลเลย์บอลเป็นไปติดตามเรื่องของกีฬาทางน้ำบ้างนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้แถลงข่าวในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ไทยได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางด้านของพลตำรวจทางด้านของพลตรีด็อกเตอร์ถนนแสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีโค้ชทิกนะครับคุณธนาวิทย์ โทสกุลเลขาธิการสมาคมร่วมแถลงข่าวนะครับวันนี้ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์นะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับก็ไทยนะจะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์กีฬาทางน้ำแห่งเอเชียและก็สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมนะครับกีฬาทางน้ำมีกีฬาอะไรบ้างนะมีกีฬาอะไรบ้างที่จะแจ้งให้ทราบนะก็มีว่ายน้ำนะครับกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำนะครับซึ่งใช้สนามสถานที่แข่งขันก็คือว่ายน้ำแข่งกันที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกระโดดน้ำกับว่ายน้ำลีลาแข่งกันที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมินะครับที่เอแบกบางนาส่วนโปโลน้ำนะครับแข่งกันที่มอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแข่งขันนี่ไม่ใช่กันทีมมากันน้อยๆนะมากัน34ชาตินะคุณผู้ฟังครับกีฬาทางน้ำในเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปนะครับ34ชาตินะครับแล้วก็นักกีฬาแข่งขันกว่า 1,226 คนนะทีมนักกีฬาอีก332คนนะเจ้าหน้าที่ทีมนะครับโอ้ยิ่งใหญ่นะครับมาแล้วผมมีอย่างที่บอกนักกีฬาจากการแข่งขันนักกีฬาแล้วยังมีสปอร์ตทัวริซึมเข้ามาอีกนะครับท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยนะมาแล้วมาเที่ยวมาเชิญมาเขาเรียกว่าอะไรมาเที่ยวแล้วมาจับจ่ายในประเทศไทยด้วยนะคนมาถึง 1,200 คนคิดดูนะฮะแล้วก็เราเนี่ยนะเป็นความภูมิใจแหละทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็บอกว่าการที่เราได้จัดในรอบ10ปีนะฮะที่เราได้จัดกีฬาทางน้ำในเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพนะในการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่มีมาตรฐานเรามีสนามแข่งขันที่มีมาตรฐานบุคลากรระบบการจัดแข่งขันที่สามารถรองรับนักกีฬาและก็ผู้แทนจากต่างประเทศนานาประเทศได้ทั่วเอเชียเลยนะครับนะแล้วก็เวทีนี้ก็สร้างนักกีฬาแล้วครับสร้างนักกีฬาเยาวชนนักกีฬาต่างๆนะครับเพื่อมานะสร้างประสบการณ์แล้วก็มาสนับสนุนในสู่ทีมชาติต่อไปนะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานักกีฬานะเข้าสู่ในระดับเอเชียระดับเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมแล้วก็เวทีระดับโลกนะครับนี่คือการแข่งขันที่นอกจากจากการแข่งขันในการยกระดับนักกีฬาแล้วนะครับกีฬาทางน้ำที่จัดขึ้นที่เราเป็นเจ้าภาพก็เสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาเล่นกีฬาทางน้ำว่ายน้ำมากขึ้นนะครับนะซึ่งสหพันธ์กีฬาทางน้ำแห่งเอเชียนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักนะอย่างปตท.จำกัดมหาชนไทยออยล์จำกัดมหาชนแล้วก็ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับก็นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับก็รอติดตามกันนะครับกีฬาทางน้ำครั้งที่12นะเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับนะกีฬาทางน้ำเราเนี่ย10ปีแล้วกลับมาจัดที่เรานะก็น่าชื่นชมและก็น่ายินดีนะรอเชียร์กันนะครับยังอยู่ที่กีฬาทางน้ำนะทั้งกีฬาทางน้ำเหมือนกันนะครับเรื่องของกีฬาทางน้ำต้องพูดคุยกันหน่อยนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งขันเรือสมมุติแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดเขื่อนรัชประภานะครับเป็นสนามประชันฝีมือนักกีฬาเรือใบจากทั่วประเทศนะครับในการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะครับมุ่งสร้างนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ขยายฐานนักกีฬาไทยพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาตินะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดการอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับภายใต้โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับมีแข่งขันกัน3ประเภทนะครับออฟชิมิดเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีนะครับแล้วก็2ก็คือ ILCAC นะครับเรือใบขนาดเล็กเล่นใบคนเดียวนะครับอายุไม่เกิน18ปีไม่จำกัดเพศและ3 ILCA6 เรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวไม่จำกัดอายุและเพศนะครับแล้วก็การแข่งขันเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติจัดการแข่งขัน3ประเภทนะครับได้แก่ก็คือออพติมิสเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็ ILCA 46นะฮะเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่แล้วก็การแข่งขันในประเภท Fast Eastครั้ง 28R นะฟาอีส 28R เรือใบประเภท 4-6 คนเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ ประชันฝีมือนะครับทดสอบศักยภาพแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งขันธรรมชาติของเขื่อนราชประภานะครับสวยงามมากนะเขื่อนต้องบอกว่าทั้งไอหมอกสายท้องฟ้าภูเขาไอหมอกแล้วก็แม่น้ำนะต้องบอกว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆนะนะครับสีมรกตนะครับท้องฟ้าสีครามมาปะทะกันนี่นะแล้วก็พื้นท้องภูเขาสีเขียวเป็นเขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยใช่ไหมเขื่อนราชประภาสวยงามจริงๆนะสวยงามจริงๆใครได้ไปนะครับซึ่งในการแข่งขันรายการนี้นะก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาเล่นเรือใบนะได้หาประสบการณ์นะครับทดสอบฝีมือด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็มีการจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะฮะจัดขึ้นกันในวันที่ 4-7 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเยาวชนจากสถานศึกษานะในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภานะจำนวน240คนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่าน4ฐานการเรียนรู้นะฮะการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรื่องของเรือใบนะฮะการประกอบเรือแล้วก็การผูกเงื่อนการฝึกแล่นเรือการฝึกแล่นเรือด้วยเครื่องจำลองนะซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็การกู้เรือก่อนฝึกแล่นเรือในแหล่งน้ำจริงนะครับเพื่อเสริมทักษะการแล่นเรืออย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลูกฝังระเบียบวินัยกับความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักกีฬาเรือใบนะครับการแข่งเรือใบเนี่ยนะครับแล้วก็กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชฤทัยใส่ในการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออภัยนะเป็นกีฬาเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นเรือใบทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองนะครับการแข่งขันนะครับก็ต่อยอดกันนะครับต่อยอดกันแล้วก็เราได้มีนักกีฬาเรือใบนะซึ่งได้การสนับสนุนนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะจัดการแข่งขันเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานนะครับรอบพื้นที่เขื่อนนะครับโรงไฟฟ้าแล้วก็สถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติและก็นานาชาติอีกต่อไปนะครับจากเรือใบนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับมาที่เทนนิสบ้างนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับก็นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็บอกว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกในประเภททีมหญิงรายการ2026 Billie Jean King Cup by Greenwich Playoff World Group ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์โอ้งานหนักงานใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าปลายปีนะครับเรามีเวลาที่จะฝึกซ้อมเก็บความแข็งแกร่งของร่างกายนะเพราะว่าเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เขาเหนือกว่าเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องสู้เต็มที่แล้วครับ21-22พฤศจิกายนที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะฮะเราจะได้เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกัน5คู่นะครับเดี่ยว2คู่นะครับแล้วก็มีคู่1คู่แล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นเดี่ยวสลับมือนะครับชนะใน3ใน5นะจะผ่านเข้าสู่เวิลด์กรุ๊ปนะทีมแพ้ก็อยู่ในกรุ๊ป1นะครับแล้วก็รอเชียร์สาวไทยกันนะครับแล้วก็นี่คือการแข่งขันของนักกีฬาไทยซึ่งนะสมาคมลอนเทนนิสนะครับกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ฮะนักกีฬาของเราไม่ว่าจะพัชรินทร์ชีพชานเดชนะครับอัญชิสาชันทะนะครับทัศพรนาคหล่อนะเพียงทานผลิตพืชกมลวันยอดเพชรนะกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเรานอกจากไปแข่งขันแล้วเราก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เดินสายไปแข่งขันนะครับเพราะว่าการเข้าสู่ก้าวสู่เวิลด์กรุ๊ปเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ของสาวไทยซึ่งเรารอคอยนะครับเรารอคอยถึงแม้ว่าจะเจอกับทีมที่ต้องบอกว่าชั้นสูงกว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะเราไม่กลัวผมเชื่อว่าเราก็ไม่กลัวนะรอเชียร์กันนะครับรายการนี้นะเราเพิ่งผ่านมานะในการรอบเอเชียโอเชียนะที่อินเดียที่ผ่านมาเราผ่านการเพลย์ออฟมาแล้วด้วยนะครับเข้ามาถึงรอบเวิลด์กรุ๊ปเนี่ยนะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเชียร์สาวไทยกันนะฮะนู่นนะ 21-22 พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับจะเตะกันทั้งหมด4คู่เริ่มตั้งแต่10-12กรกฎาคมคืนนี้เลยไหมล่ะคืนนี้ 3:00 น. นะครับก็คือนิติ3เนี่ยใครเป็นแฟนฝรั่งเศสก็รอเชียร์กันใครเป็นแฟนโมร็อกโกนะก็รอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับตี3นะถ่ายทอดสดในช่องทางของโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตก็หมายความว่าช่องทีวีดิจิตอลหมายเลข29ดูได้นะดูได้ดูเชียร์ได้นะครับแข่งกันที่สนามเจลาสเตเดียมนะซึ่งเป็นสนามกลางนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเขามีคิเลียนเอ็มบัปเป้แหละตัวเก่งของทีมนะครับเพิ่งยิงจุดโทษล่าสุดใช่ไหมเอาชนะปารากวัยอ่ะนะฮะยิง7ประตูไปแล้วนะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกอ่ะเท่ากับเออร์ลิงฮาลันแล้วก็ตามหลังเลโนเมสซี่แค่ลูกเดียวเมสซี่ยิงไป8ประตูแล้วนะครับเป็นดาวซันโวทัวร์นาเมนต์อยู่ในขณะนี้นะครับส่วนเอ็มบัปเป้กับฮาลันตามมานะครับตามมาส่วนยิงโดยรวมเนี่ย19ประตูไปแล้วนะก็ลุ้นตามหลังเมสซี่อยู่นะครับคนอื่นๆของฝรั่งเศสนะฮะลูกทีมของเดชองเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยนะทางด้านของกองแอลเลียงดาบิโออุสมานเดเมเล่นะฮะแนวรุกทางขวายังอยู่นะครับไมเคิลโอลิเซ่คนนี้เนี่ยโอ้โหหักขวาแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับโอ้โหคมกริบอ่ะนะแล้วก็มีท่านคาริยันเอ็มบัปเป้กับทีมนะครับลูกาดีนวิลเลียมซาลิบาลนะครับเก่งลูกโด่งนะครับก็นี่คือฝรั่งเศสส่วนโมร็อกโกนะฮะลูกทีมของมูฮัมหมัดวาบี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมนะครับนะนักเตะอย่างอิสมาเอลซาบารีเนี่ยนะครับบราฮิมดีอาร์สเนี่ยครับเพลย์เมคเกอร์ของทีมนะล่าสุดนัดที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนี่2แอสซิสต์นะนะครับแล้วก็มีนักเตะหลายคนแหละนะที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญของโมร็อกโกที่ถือว่าใครก็บอกว่าเป็นรองแต่ว่าถ้าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลโลกนะครับอาร์เจนตินากว่าจะผ่านอียิปต์ได้ก็เหงื่อได้ออกทุกรูขุมขนนะเล็บกองเชียร์หมดตั้ง10เล็บอ่ะนะครับถ้าการไปกัดเล็บเท้าได้ก็คงหมดนะกองเชียร์นะกว่าชนะได้เนี่ยครับฟุตบอลลูกกลมๆนะ11คนเท่ากันเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้รอเชียร์นะครับผมจับตานักเตะคนนึงของโมร็อกโกอยู่นะซูเฟียนซาคิมีนะคนนี้ก็ถือว่ายิงเก่งนะคนนี้ซูเฟียนราคิมี่นะแนวรุกนะน่าจะเก่งอยู่นะครับคู่อื่นๆก็ต้องรู้กันต่อไปนะครับนะครับสเปนกับเบลเยียมนอร์เวย์กับอังกฤษอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็สลับวันกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครเป็นแฟนฟุตบอลโลกอยากร่วมกิจกรรมกับจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือว่าจัสนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันถ่ายทอดสดขออภัยนะผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็ทางด้านของจัสมินนะครับร่วมกับโมโนแม็กนะครับโมโนนะฮะจัดกิจกรรมนะกับแฟนฟุตบอลนะครับได้ร่วมกิจกรรมนะในoutdoor นะในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026นะครับเปิดพื้นที่สีเขียวให้แฟนฟุตบอลได้สัมผัสแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลโลกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะครับที่สวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะฮะบริเวณลานตัวหนอนนะครับวันที่12เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคู่อาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์นะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็ไปได้ทำกิจกรรมกันนะครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ไปเชียร์กันมีจอยักษ์ LED ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็เจอกับนักฟุตบอลเจอกับทางด้านของคอลัมนิสต์นะชื่อดังหลายๆคนเนี่ยไปวิเคราะห์เกมแล้วก็เล่นเกมนะโอ้โหเล่นเกมเนี่ยก็สำคัญเลยมีของแจกที่ระลึกมากมายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะไปเชียร์กันไปออกกำลังกายกันไปวิ่งกันให้สนุกนะที่สวนรถไฟวิ่งเสร็จแล้วนะจิบน้ำเย็นๆแล้วก็มานั่งเชียร์ฟุตบอลกันนะครับ6:30 ถึง10:00 ที่สวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะครับวันที่12กรกฎาคมนะไปชมและก็ไปเชียร์กันนะครับส่วนตรายูไนเต็ดครับทางด้านของคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรนะครับก็บอกว่าทางด้านของดารายูไนเต็ดไม่สามารถลงเล่นไทยลีก2ได้ฮะกลับไปสู่ทางด้านของซามิโปรใหม่นะเพราะว่าคลับไลซิ่งไม่ผ่านนะครับดารายูไนเต็ดนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer S1กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิไลไซต์ด้วยกรดออลทรานส์เรทิโนอิกและอาร์เซนิกไตรออกไซด์แนวทางการรักษาแบบชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึงยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeองคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการกักเก็บน้ำในเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับนำไปปล่อยในอ่างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความชุกชุมของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจำนวน6ชนิดรวมจำนวนทั้งสิ้น 326,605 ตัวประกอบด้วยปลาเวียนจำนวน105ตัวปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 6,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 20,000 ตัวปลากุดเหลืองจำนวน500ตัวกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวจากนั้นองคมนตรีได้เป็นประธานประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกัก 53.06 ล้านลูกบาศก์เมตรณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานและร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนแก่งกระจานพร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญและคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทำให้พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติและเป็นต้นทุนความชื้นที่สำคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่17กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีสำหรับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติจะเป็นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการปั้นหุ้มด้วยดินเหนียวไปโปรยบริเวณอุทยานแห่งชาติต่างๆได้แก่อุทยานแห่งชาติอบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วและจะใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป่านั้นจำนวน15ชนิดทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง8แห่งทั่วประเทศด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองชอดและโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทุกภาคส่วน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียจากหลากหลายสาขาที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทางด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและประเด็นอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียการพบหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนกล่าวชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลหลายนโยบายได้สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยง connectivityทั้งทางถนนรางรวมทั้งการเปิดด่านเราจะช่วยสนับสนุนการเดินทางการขนส่งทางอาหารวัตถุดิบและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยจะได้นำไปหารือต่อเนื่องทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีการส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยในมาเลเซียวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการจัดทำการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันหากมีการหารือนำไปสู่ความตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยแบรนด์ไทยสินค้าเกษตรไทยและแรงงานไทยมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์รวบรวมรายละเอียดปัญหาอุปสรรคหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยและตกลงกันในระดับผู้นำแล้วส่วนใดที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจะให้สถานเอกอัครราชทูตไทยได้หารือกับหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะนำไปพูดคุยในระดับคณะทำงาน2ฝ่ายที่จัดตั้งในแต่ละสาขารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำไปพูดคุยในระดับการประชุมคณะกรรมการร่วมหรือ JC ต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคม 100% ทั้ง2ฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจจะมีการทรุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
5: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
4: นอกจากนี้ยังได้ประสานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารบริเวณใกล้เคียงให้ย้ายออกจากที่พักเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาโครงการเข้ามาดูแลรับผิดชอบเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกบริเวณ4แยกบ้านแขกเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณ4แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกเพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมการประปาส่วนภูมิภาคใช้เทคโนโลยีล้างท่อด้วยก๊าซไนโตรเจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งจ่ายน้ำลดปัญหาน้ำขุ่นยกระดับคุณภาพน้ำประปาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดหาน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่จึงส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาโดยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อส่งจ่ายน้ำประปาด้วยก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำและช่วยลดการสะสมของคราบตะกอนภายในท่ออันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำขุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมกำชับให้กปภ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:20 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องกลับมาดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพราะอิหร่านเป็นฝ่ายที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านได้ลงนามกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกโดยทันที เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียและฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืนกับฟิจิอีกด้วยนายกรัฐมนตรีลักซอนยังกล่าวเพิ่มเติมว่านิวซีแลนด์ทำงานร่วมกับออสเตรเลียมาโดยตลอดและฟิจิมาโดยตลอดด้วยเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองคิสังกานีเมืองเอกของทางจังหวัดทะโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศโดยทางการ DR คองโกส่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปเมืองคิสังกานีแล้วเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตุรินอตคิวูและเซาคิวูทางตะวันออกของประเทศขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายสวนกุหลาบวิทยาลัยเสมอท่าข้ามพิทยาคม0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทับชมพูฟ้านำจ่าฝูงมี11คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนท่าข้ามมี8คะแนนอยู่อันดับ3ตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชสีมาวิทยาลัยเฉือนชนะสาระวิทยา1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี10คะแนนรั้งรองจ่าฝูงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนสาระวิทยามี4คะแนนจมบ้วยของกลุ่มตกชั้นศึกฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบโมร็อกโกเวลา 3:00 น.ตัวเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วโดยในเกมนั้นทัพตราไก่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสันสนาหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star 2025เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพนอกจากนี้โครงการ GLO Star ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
10: ในปีนี้เนี่ยใจ จากที่ผมไปดูในรอบคัดเลือกจะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจลโอคัพมากขึ้นเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นเป็น6เดือนแล้วก็กลับมาทั้งเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลโอคัพนะครับ
9: ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังและสนามสุพัชราศัยนอกจากนี้จะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเพื่อคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนต่อไปร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ

0: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026 Beijing King Cup by Genbridge รอบ Playoff World Group ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยการแข่งขันใช้ระบบ5คู่ทีมที่ชนะจะได้เลื่อนชั้นสู่ World Group ส่วนทีมที่แพ้จะกลับไปแข่งขันในกรุ๊ป1ตามเดิมโดยจะดวลกันที่เซ็นเตอร์คอร์ตสนามมาตรฐานที่เคยใช้จัดการแข่งขันรายการสำคัญทั้ง SEA Games 2025และ Davis Cup ทั้งนี้สำหรับทีมสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ Playoff World Group ได้ในรอบ12ปีโดยมีนักกีฬาชุดแชมป์ได้แก่พัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผิพืชและกมลวันยอดเพชรปุริภัทรสอนการรายงาน
1: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
3: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง

0: ตธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าคือลาหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิลูอาสะและไคเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาเวโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเผวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเผวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีงาสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผาคือลาเพดิโย

Hawe obyao ni la huya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o raika oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o khoto ke che le ji mai kho ya lo ya o khoto ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปื้ต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุหลอกอวิออย่าติชตินาลิตาและซาวุมุหลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผือวิออย่าฮินาริควายตาและก้อนาริทักขะไกติฮะเลเลงาคือละหุข้อรายกาโอโบดาจาตอเกเชวิโยและงาออตูละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: อบูดาจาวิโยอย่าเพื่อฮัติปอทอกาดาจาวิโยเนียชื่อคนลงไงคือติปอกกับมิลาแล้วชั่วป้าอุปารุเชตาวิโยวิโยนี่ราหุยาติพากย์ติแกไรกาอบูดาจาคนลงไงคือกับผู้กับมอดาและอคอกับเกาะกาดักเชวิทับปะต่ออรอบเปื่อแลที่กาลิเลชะตาอุยโยยาวิโยคนลงละเซจ้าแล้วไรกาอบูดาจาคนลงหักอยู่ราวิโยแม่หักวิโยวิโยนี่ราหุยาค่ะพ่อเชฟพ่อรุเชตาวิค่ะคิดเพชรเลยนะเด็กอะไรเลยทอกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชียวเลยนะชุดเจ้าเวียยากางาคือไทมิงก็ออกโลมือหยิกขอยาเพวิทับปะโตงาคือเด็กอะไรเลยกาออกเจ้ายากาสเพตโตลาเชวีอานาอังกอติพัทธาเนี่ยคือต่อดาและปูกากาเกจูเด็กอะไรเลยกาจ้าเวดอเวเชวีจอเวติจิลิลิพ่ออายีอยู่แล้วเราชื่อย่อตัวย่อเยกาถะคาเดนยาซาดักลิสิแม่และยันยินเวียวยาทอกาเชเดซอคโลสเปอร์ออนีสหปาจูไรฮาปาคโลยันยินฮาปาสกอนีหมอนเพวิโยและจะขอนิฮินิชุขอขอมขอหากวิอวิอเนียราหุยาติพาโอเตฮาเลเลวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริทักกายเตฮาเลเลงาคือราหุคอไรกาโอบุดาเจ้าคโลตอกเอเชวิยมและชุดที่คือหนูคือกากาเชวิอคอตอกุเชลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอโมเพวิโยอย่าปื้อฮาวิอยาคโลทอกาพอติแกต่อไกเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสิชิคอกิโรเฮิร์สติไลพ่อเบื้อเลกา Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติต่อไกเชวิโยงาคือราหุยาข้าพ่อซาพ่อจอกุพ่อพอนาและติแกเนคือราหุชอจิทาโอกาปิดักไกเพวิโยจีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคืออลอสตาติผาปีกาลาเวงาคือไทมิกอโคโลกาเรียกูแฮและฟาตาจิแมเรียอลอโคจะได้คือมูหอมูหยิลุพายุไต้ฝุ่นบาวีโกเวติดีมหาสมุทรแปซิฟิกพ่อแพชเวล่าและเรียจะได้คือเกาะไต้หวันมีพ่อหุยเชลเจเดี๋ยวแล้วเรียติชตินแต่เรียติชนี่นิเวอยาลโกให้ปั๊มมีโอกาสลุยตุโยเจแต่แล้วเรียงาคือไทมิงเกตโกที่มาฮือลาอยากคาทอกามูฮามูยิโลพายุไต้ฝุ่นบาวีก็วิจได้ดีทับปะโตงาคือไทมิงเกตโคโลกาติชตินแต่แล้วเอติชนี่แต่เรียติชอันยิคาไกงาคือไทมิงเกตโคโลกามูยิลามาจาไปตุโยเจกูให้แล้วฟาตาก็วิแมรี่ละจะละฮะแพโตลาเวเพปือขออีกะลูลุละหรือลูฮาลูแผวีอีกะถูวีมีปะวีจะได้ผ่าทากูให้แหละฝาตะกวิโยติชนิตาเลติชอนิสหาปาจุไรหาปาวิโอยาเชอคโลงาคือไทมิงเกอคโลกะขับพ่อเชพโลกะติปอมุยเกาะลามาจากไอตุโยเจเฮกงาคือไทมุเมียอนาติตอพโลยานิเลมุยคาเคมาเบหัววิเลนาเลียซอเตนะกังาฮือราหุยาสาตากาฟือลาเวสลามาโอจิให้พ่อมุยลาวิมาปูโอแมอาเมียกาลาวิยาซอกามาปูเฮก็แลไลกากาสาตติภาฟือลาวิโยอาลูอานิยานิเลงาฮือจิเมวิกามุชาคาเดมาแลเลมุยลาเวเลมุยลาเวอาลูจะเคเตลาโกซึมกาเมจาโกเวอาบุคขอฮอที่ซาวิกามาตอลากาลีอาบุคขอมาตอลากากอยเตโกซึเมวิน่าเรียกเขาจะได้เจอมุยก็จอมากไปดูเหตุวิลแม่เรียกเขางาคือลาหุยาติจ้ามือจ้าเวล็อกก้าฮักเก้าจ้าจ้ากะใจเวกาเรียมุชามุยติผาถักกะคาเดนแม่แล้วก็ยันยิงงาคือไทมุเหมียวนาติต่อพ่อล็อกโกกามุยติฮาเวียขอเชเปเซ่แต่กาตาวิลแม่เรียกงาคือไทมุเหมียวนาติต่อพ่อมุยลามาจากไปดูเวอติติผาแลจังหวัดเมฮอซอเจจีใหม่จีไฮพายาวจังหวัดน่านออติชริผาโคโลแลเลติกาติติลโกมุยลามาจากิตุโยเจยานิติฮาเวียคอชเปเซเคแต่กาตาวิโรแม่ก็เปิดตาเลเลไทมิงกือภาคอีสานพ่อออชเปเซไทมิงกอก็จะเตตอนิชเปเซมุนิโตพ่อเซชเปเซไทมิงกอฮอเตตอละเชืออาดามาเลเอาไทพ่อเซชเปเซตาเลออชเปเซออกโคโลและกุติพ่อเตฮาเวียเซชเปเซมาวิกุติพ่อจอลีมุยลากิตุเวเลมเผื่อลาเป้า จีแม่ลีชกาชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่ออยู่คือฉันแต่นี่แล้วปีลาไกตาวิสาตาติภาอยู่เวลาแล้วไงคือเวียวเนียลาหุยาติภาทะทุลาเชวิโยแม่เวียวเนียลาหุยาติภาสติตาเลฟะเลียงคือแท่งมีอนาติตอพ่อลอกวอคอมหลอนะไปจาวิโยหรือรายการลิงาฮือลาหุยาลอกวอขอคู่ลอกคู่พ่อคอมหลอนะเกือออเตียวเชวิโยอยากกอกับพี่ลามีมากาเซียวิกาไปจาเรียขอคู่ลอกคู่พ่อลอกวอเคยกวอชดิจมุยีลาวิถาปะตอนอนเนะเนะเตโกลิหมอทอกาเยวิกาอายเยเยกาและสติตาปิแมหรือรายการงาฮือเยเชวิหมอทอกาจะคือจะคาติภากะคาเดเชนี้เรียคาเดเชนี้ลิดาเวลากากายอเลกายากว่ากูเยียเฮล่าอามีดาล่าแต่อย่าเลิกาคาเดเช่นเช่แม่เลี่ยมอทอกากาเยกเยล่ากูไปปื้อวิโยเลี่ยกกงาฮือเยเชวิมอทอกาชริพาคาเดกาเช่นยิวิโยลูวิสิวิโอโคโลเนฮือมากาพูมากาเพจูออโปและเลียนท่าวิโอยาโคโลเมฮอซอพอกาอาโลมุยลาจาวิทาปาโตเลี่ยเมฮอซอพอจีมัวบ้านแม่ลามาน้อยตำบลศพเมยเลี่ยอำเภอสุขเมย์จังหวัดแม่ฮอซอติดต่อพ่อกะก็อยากก็โคโลลิมีปะกุวิเจคาเตลอชอกะไกมาเกาจิลิอยากก็ชะติจ๊ะมีปะลาวิถะปะตอสึเจกะปะจิละฮาปือกะลิจิกะเตลอยากก็ฮุชสิวิเจลิอยากนิเวียวยาวโคโลตุโกเลียงาฮึมมีกะติปะอยากก็ติพาบุปอปือวิโยจิแมจะได้เจ้าโคโลสติกะติวิโยเรียกให้ก็งาฮือซาตาไลพ่อกะกะหมอวิกะละนะมีอินเดียพ่อกะมีกูใกล้เชเวลีมีกือยอดจิลาเลปะติแปวิเจชอกาลาจลาฮากางากาเซเลอมาจาโมฮิวิกาไลกาจิแมเลียชติจมุยลาโมวิทัปะตอมีกือออสานูวิโยเลียเคกงาฮือกาติจาวิกาคาเดกานิวิโยแต่ก็เลเลติกาเลเลทาสติปิลาวิติจึงแปวิโยแมกอจาเลกาเลอวิอเนลาหุยติพาวกระทรวงพาณิชย์พอกาสตาโตลาปือวิโยแมงาคือเลกะอูฮอจาเชวิมอฮอป่ามอฮอมาปอกามาเมกามาเตผามอเตผาเลฮอจาวิออคโลกะอปุตะกะเจ้าหลอกือลอยวิออคโลกะตะวิโยตะปุตะลือวิแลเลงาหึมมีพ่อวิออเลียวคากดไม้ทะเยและอายิตะเพวิโยแม่เคกัวเลกะสวพานิพอกวิเลชะดิคือกะอูออพุอาจตะลาวิทะปะตอนิชสะตะเคตะลาวินาเลติอูเวียเคกัวกะอูชะดิคือติสเวียเลเซบะฮิตสัตตาคิกาเวนะเลกะอูเตบะเวียฮิตสัตตาเลกะกัวไลกะลอกกะอูพุตตาลาวิทัปปะตอเลมาฮอวิกะจวิลิชะเกกอตาลาไทออฮอกามาเกตูโอปติดอนิเวเลกะกัวกะอูจวาเลมาฮอวิลอกกะคอพิจวิเจใครแต่เลลิกะอูพุตะจาวิลอกกะคอพิจวิจิแม่เลกะสวพานิพอกเวนะเลนอฮือกะอูพุตะมาจาวิลอกโกแต่ตาวิคอพิแลทอคอกะสขออยู่ฮอแลเมื่อวิอพุทะคะไกกะเตเสออมือบะคะไกมือแผวิเจมอฮอจามอกะจาวิกะเตยาลิเลกะลิออเมเตผาแลมมีวิอลิโอคะแต่วิคะสกะตะวิโยมอฮอคะจาลิจามาโกมอฮอเลอพุมาแนมาทูวิชริภาทอกะอายิติแผวิโยเรียกกว่านิเวติยาธาชะเดซอคโลกะอูพุตะวิแลเลมุยีลาเวเจเลมุยีลาเลนอนอแน่ๆเตโกเลกะติภากะอูคาเดมาอูลอเจเตยาลอโกเลกะอาหาติภาอพุตะวิทัปปะตอเลกะอูติภาอพุอาจะกะตะวิเจเตยาลอโกกะเลยายดูเอลิฮิจอยเยพอลาวิทัปปะตอกะอูชอติจาซาจาไงวิทัปปะตอเลกะอูจาปาชอกะกอมาตะลาวิเจเลยอยากว่าเนี่ยนิสาเลยชอเลยกาอูน่าเลยกาอุชกาอือวิอีเวนับบะจวิโกมาเลยอือจ้าเวลาโกเบอร์ศูนย์ลอกเลยกาอุติสเวเลยวิหันยลาหุยติเผาอ๋อบะเซตสัตตาตุวิจิแม่กาอูอือเวเลยอือจ้าเวติไข่หน้าเบอร์ศูนย์ก็เวเลยเบอร์หนึ่งลอกวัวอ๋อบะติสสัตตาเจเบอร์สองลอกวัวเซบะก็ชเลยคติและเบอร์สามลอกวัวเซบะฮิชเบอร์สี่เซบะสชเบอร์ห้าเซบะขอชเบอร์หกเตะเสบะงัดเจกาอูเก่า อาจจะอือวิลโกลีอาจจะขาวิลลีอยากค่ะอียาลากว่าผู้กาจะอยาลาวิลแม่เรียกกว่าจะได้คือวิลยาวคุณรู้มากกว่าตาจืดเจนี่สัตว์ตาเจดีตาอะไรมากกว่าตาจืดเจแม่เรียกกระทรวงพาณิชย์พ่อกะว่าผู้ติพันติตาวิเจจะได้คือวิลยาเรียกจะอยารัฐบาลกับกระทรวงกลางค่ะพ่อและเรียกกระทรวงพาณิชย์พ่อป้อดาวิลคุณรู้เรียกหึ่มวิลคุณรู้จ้าตูดอตูมอบผู้ติพาเรียกมากกว่าตามาจ้าตูอปัวจะอยารัฐบาลกันติตาวิจิแม่เลี้ยวพุชมามาตาจารึจาวิถากับผู้กามวิโลกุกะนี่คือตาปิแผวิโยอโลกัวจัตุดอตุชะได้พากะเลี้ยตามาจาวิโลกุตาจารึจาวินาเลี้ยวอเมจาใจรึใจวิชะได้พาโลกุอายิติแผวิเจเลี้ยจลอกุลอวิโลกโลกะญีฮอจาวิโยเรียกให้ได้แลจะได้คือวิโอญาญีเวติยะทาเลี้ยจัตุดอตุเยตุโมนามาติภาอภูขวิชะได้ภากะติยาแลเลี่ยช่องแคบฮอมุสโกเวลาชื่ออานามาโวลาคือจะแกโวลาคือราชื่ออยากก็ค่าชะได้จ๊ะเลี่ยปาหาโจวิถปาตองาคือไล่เหมียวคโลกาโมจัตุดอตุเยตุโมติภาอภูตะวิถากับภูกะขวิโยเลี่ยนามาทักขไกกะติยาเลี่ยปุราตะทะลอกวออเมริกามีแลอีหลามมีนาลียูหือมาจอมาหอดาวิโอคโลกาเลี่ยมายาดาโอมาบ่ดาวโกเลลิกาติสัจจะติดะปวิโยยะคาญิยะญิเวหอยาสัตตะกอตอลาวิแลเลี่ยติปอกอตาบ่ดะเชลจิแมอเมริกามีอีลาลีฮือซาพ่อเลวช่องแค่ฮอมูสพ่อเวียลาติกอบ่เชลจิแมเรียกกว่าโกเฮดอกโกเลไลกาโกเวติปอแลอเมริกามีลาอีลามีเลมาบ่ดาวเวทปาตอนามากาติยอยะลาติโยเฮแต่เรดอลวิโยเรนูติมาเฮงะคือกะดอลเจเลยาคาทอกะจะได้คือวิอยาวคลุติปอกตาบอดาติเชลลอเลอเมริกามีเลอีลามีนาเลเฮกวปุลาตาทามาบอดาโกเลเลกูดากะติสัจเตียวิชอเจวิโยเจเลกูดาฮอดามากาวิทัปาโตเลอเลมุลอกวอาละจาถาปุยวิโลแมเลชอยาเฉลี่ยเฮกวจอดาฮอดาวิโยเจติพาแลเลดาวิพอติปิลาวิโยเลยาคาอย่าดาดีดาวีมาเพวีแลลูวิสิวิพอติคือลาวิโยอย่าก็งาคือซาตาพอนิเวติยาธาจะได้คือเรียมริกามีติปอกอตาโบเชลเจลีอีลามีธาแต่แล้วจะได้คือเรียราชื่ออีลามีช่องแคลฮอมุสติพอนะลีราชื่อติพออีลาพอนะอเมริกามีชอบโบกาลาวิทาปะตออามีไฟฟ้ากับเซวิจิแมรี่มียากาอามีไฟฟ้ากับมากาเยวิเจเฮโกปุระตาทาเลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลียโกตาวิอีลามีและเลียอเมริกามีมาบอดาโกเวกาติติดาวิโยเลียปุระตากาติติดาวิโยยาคาทอกากาติเชเวเลเกาะเจวิโยเจเลียชะดิคือติปอเกาะตาบอดาไอเชลจิแมออลอรู้แหล่เลนามาโกลาคือช่องแคบฮอมูสโกเวติคาพอจ้าดาลาวิเจเรียกกว่านิเวติยาทัชกาเลรัฐบาลอิลาพอกาซาตาปิโตลาและเลอาจุยารัฐบาลสหรัฐอเมริกามีพอกาซาตากาติปิโตลาเชวิโยเลคาเคทอกามีสุสาเวบอดายาดาวิฮะเจปิเลจอดาฮอดาวิโอเจติพาติมิเลลิกากาลาปิจอดาฮอดาวิจอลากุมมีโกเลติโกมียากาเชซาเลโอกาจากาโดวิพอกาดาลาวิโยยาคาคาทะเลโอลิมีสุสาเลมะโบวิติพาจวลาโกเลฮาวิโกวิลูวิสิวิโอเจติพาคาบิลูลาวิโยเรียกกันจักา
1: ฮาวิโอวิโอเนียราหุยาติพาโอจังหวัดเมฮอซอพอเลบ้านดอยแสงโกเวเลญาญิลอกองาคือราหุยักขะกะชูวิโยเลบ้านดอยแสงจิแมเลอำเภอเมืองจังหวัดเมฮอซอพอวะหัวเววะติภาผู้สวีเจเลยอาลักขิงัดสเคเกาจิแมเลยวะนาต้อยหัวเวอนานาบุกาเลเซเวนะชริคืออปตปังหมูและลิปัสุสักจังหวัดเมฮอซอพอกาติปากาอติคอลุยและวะผู้เซวิชาธมาทปะตอเซเวเลนาบือคาติยาวะเกียวเปลาเวียธมานาบือเลนาลีชะได้ผาถากะชาเชวิเจใครแต่ละงาหุมมียาวะหัววิติภาวะสมาจาวิติภาถะลอกกะกะปิวิจิแมลีชะได้คือนิชเสยะกะ
0: กาเจเลวะหัวเววะพุเซเวนะเรียกแต่ละวะเซเวรีชะได้เข้าขอลงงาชะแคกาจิแมวะนาบึกาเวนะเรียกค่ะเคนาเรียกอยากขญาญิวิชอวะเคตตอเซเวลเรียกวะนาบึกาเวียชุยโยเรียกอยากกะวะนาบึออปมาคติยามาชเวนะเรียกโกชะกาฮาปาสหินีสฮาปาจุเรฮาปาวิออยาขอโลจังหวะเมฮอซอพอวะนาบึกาเลเรวะพุสวิเจเรเตเขาคโลเจติวะชมามาสวิเลบ้านดอยแสหมูติชแซตังโบปังหมูอำเภอเมืองจังหวัดเมฮอซอพอเจกุมาเฮกองาหึมเมียเจยารัฐบาลกาปิตุพุดีบาเจจอตาวิคัสวะฮูเลวะเซวิยะกาติภาถาญีเลกือดะวิออคโลกาปิไกปุวิเจเรชกาญาญิเวตยาทาเลงาหึผู้ตาวิตุนุตุสะวะกะติภากะมุหิขอยะลอโกนาบึกะปุวิโยเคกววะขอติภาดะเกตุติภาคะเดกะเตหะสะวิเมเรวะแคติภาคะเดกะฉิบะวิโยวะหุจะวิแลวะขอคะเดเตและเรวะชอเคนจะกุมาลีเคนจะวิเมเรวะชอสันเมจะกะเคนจะเคกววะหุเวลอโกขะเจ้าเรชุเยเป้ามากะหุเมวะเคนยุเวทัปปะโตเรอลอโกชุเยเป้าวะหูเลวะเคนยูเวทยาธาชุตาลาก็ได้คือวะหูปาเรียกข้อพิจอวิแม่ข้าขอลอขอโลวะหูจาวิกามุฮอกข้าเรียกชุแยดอกมาดอกวิกาลันยิวิแม่เรียงาฟูจอเลงาวะหูกาเลหูเวมาเฮเลียยาคันเนคือเยป้าเยกือโลเรียกข้าขอลอขอโลชุวะเคนยูเลชุตาลาก็ได้คือวะหูปานาลีข้อพิจอวิแม่เรียกกุจกาวะหูวิอ่อรอจ้าดาวิเรียกกุจะได้คือลอโกวะสากอผู้ก่อตั้งดูโยเจวะหูเกาะเตียวเรียกว่าฮอกฮอกเกาะตีน่าเรียกอ๋อจะใจเตเลชฮอกเกาะเตียวกะติกิลูเวนบะตาวิจิแม่เรียกให้คนนี้คือชุดดอกหัววิอสานี่คือเกลูกาลาทาโกขันยิบะเกตุนาโซน่าเรียกอยากให้กับวาซาชอมาจ้ามาแผ่ก็มาเรียกวาซาเลจ้ามาวิลีกะสาเกกะเรียกว่าวาซาอพุตากันนามาอพุยะลาวิลากว่าจะเขียเฮวิโยโฮเรียกอยากให้กับนามาอพุยะวิชกะขโมมาอยากให้จิแม่อ๋อแล้วก็จะได้คือวิอยาอเมริกามีและอีหลังมีเล่แต่พอก็อยากได้ติเชียวจิแม่ออกค่ากับกูเชียวจิออกแล้วก็นามาโกลากือและชื่อช่องฮอมูสก็เวทีเขานามาโกลาวิปะฮะก็จอดาวิเจเล่แค่กว่าก่อนยานิเวทียาท่าจีดาเวมากก็หอและเล่อยากได้ตัวออกค่าแต่พอก็ต่อละเชียวเจเล่มาโกเราเล่าเวเล่าแต่แล้วก็กว่าละคนนั้นเองอะคือมีเกิดจะได้สอคโลกาจากาดอวิพอกะเคลาวิโยอยากคาเลมุนีต้อมุนีไก่พ่อมุมีสุสาลาวิทยาธาหนามาหลักคืออยากก็จะรูปแผ่วิถาปะตอมีเกิดโคโลไล่มีทอกากาจากาดอวิพอหาวิววิแผ่ไกวิแมรี่มอเตเผาพุตะลาวิน่าเรียกกุจกาอยู่เวลาแล้วเองอะคือออวิยาเนียละหุยาติผาถาออรสาตาติผาทุลาวิโยแมและอย่าเพื่อฮะติปอทกาศิลากลาตุวิอรสัตติภาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจะแม่ติกาลิเลซึแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มด้านกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างาน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2ว่าจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงและส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปฏิพลสรัตน์พรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มพร้อมเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์หรือมีดินเพิ่มขึ้นเพียงใดอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โ ดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่3อาคารรวม60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์จากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่เริ่มทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะทำงานตรวจสอบโกงการทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลโดยจะเร่งสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยกำหนดให้คณะทำงานภายใต้การกำกับของนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลภายใน20วันก่อเสนอรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายใน30วันพร้อมกันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องราว 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมเช่นนางสาวส้มนายกฤตนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลาและผู้สอบติดข้าราชการจังหวัดพังงาซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวจ้อยเรียนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: HIV นาโกอัมโมซาดือโฮโรคเอดนาดือองค์สปสชนาโกลาซาเผือฮอนเนอชบาเนอเมนาจิญาและนูคอมมังไผเรดือโยฮาบัทองซุมญากาชีชิฮอนยาอตาบอจาลิญาเมนูบริการอากาฮอลาซาญาเมชีชิฮองเอ HIV อัมโมอูนาชอชิดัวนักโกอามอจามยาอุยากาบิโอตามาเบเจนีลาซาเมชิจาลาฮุยชิมาบิโกยากาฮอบิโอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวานาโลมาเอยากาบิโอบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานาโกนาลูเดนากาเตซุมนิซุมโยกานาลูก็ดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูยาล้านแต่ช่วงหางละหาเชื่อกับปัจจการเนื้อดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกำมังขากาไก่กูยาเอือยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึกมาอ่อนน่ะนากาแม่เลี้ยงเนี่ยแม่ชนยังง่ายยิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซูมีสีโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสี่วิและงายีนิว
5: มาเจอเงียบโอเคใ
6: ช่โอ้บูดะเจ้า
7: โอ้บูชอเปอร์
6: เหมือนซุ้มค่ะ
7: ก็ว่า
6: เนาะจง
8: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

0: 我老爷牛都吃个白吃酒红酒，开头子弄得买的，阿你弄太奶强大阿爷牛，都他妈爷牛又那路老黑牛结果呢？阿爷的高楼拍下他普通就来买爷牛，我拿那车拉个牛，阿个呢阿爷牛来嘛有搞的呢，阿叫他买爷牛，阿前面那个呢阿你们到来台北那个呢，皮卡杜那老爷牛。跟你打那，我们那苗木多嘞，但你买盐牛，我们那苗木多那过呢。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งไว้หน้ากว่านี้สวทชเชียงใหม่และงานเยียนิวนายเยียนิวนายาพนักกว่านี้บุกเกลือขอคู่มาโคและขอคู่อะไรอย่างนี้เอเอ็มติพายยาสิเชื่อโกกิโลเฮและงานเยียนิวนายเฟบุพนักกว่านี้สวทชเชียงใหม่เอเอ็มติพายยาสิเชื่อโกกิโลเฮและงานเยียนิวหัวหน้ากว่านี้งามากทุจริตและกับพวกพนักงานหายาและงานเยียนิวนายดิมาคานนกนี่อนุจิกนี่มีกระงาอย่างนิ้วสีสีบาลามองที่ขู่ลอยอย่างนิ้วไทยพอนักนี่ว่าเพื่อสบดีและอันนั้นนักนี่หุยลอยอย่างนิ้วกรกฎาคมนิพังอายากูเชื่อหุยลอยอย่างนิ้วเห็นอนุจิกนี่และจักรจิ๋วแม่นี่เริ่มทำมาอย่างนิ้วกูป้ามาเกลือมีนาดูชาติบิ้มและนะฮะเนี่ยขนุนและเริ่มทากาและพระจ่าการในละมาเยนิวเดชาบิวนากรณีงาอนาตีและใช้เวลาเยนิวเยนิกรณีกระหอบารอติโคโรนาดามาเยนิว
1: บายากามือลา

อดีมาอยู่ฮะแล้วมายาดีอะจิโร่ห้องเอบาบูอดีมาขับบิดีบิดีสาเสแม่ตัวนี้มันน่ากุมายพบเลงอะไรเนี่ยตัวแล้วดีดีต่อยเลงอะไรมุดทั้งรถเนี่ยคนนี้มาดีเนี่ยจิมันน่าขบย้อนอะไรเนี่ยเสมาดีแล้วคนนี้มันเนี่ยเสยันจิอยู่ฮะฮัจิยาห้องมียาตัวตัวมันจะเนี่ยจิมันน่าลอยอยู่กุมายพน่าเลงอะไรเนี่ยสันนี่เลงอะไรห้องเอน่าเอาช่วยน่ายาด่างอันเนี่ยทีจิกูรู้ว่ามันสิ่งนี้มีอะไรอยู่ห้องเอบายดังอะไรอยู่ไม่ยาดาเดียอยู่ที่เรื่องอาบุเนตุลานาจีอาบุเนตันุเจย์น่าเรื่องบุเลียอย่างนี้คือจิโร่ห้องเอบ้านน่าทายดูว่าบ้านยามีติดจิมันเนี่ยมีกูรู้บิดีขบย้อนบิเนี่ยกูสาจิงานเนี่ยน่าอยู่น่าคนนี้กูรู้มายาดิงานดีน่าคนนี้สนิบุเลียไม่อยู่อยู่น่าอยู่ฮะจี้อะห้องมียาตัวอย่างนี้บักข้ามายาจันเนี่ยจี้อยู่ห้องมียาตัวอย่างนี้อยู่ห้องมียาอยู่ห้องเนี่ยมาอยู่ตามน้าคนนี้ที่จี้เล่ามายาดีอะจี้เล่าคนนี้เล่าฮะจี้อะเออยู่เนี่ยมาอยู่ตาเลงอะเล่ดักขบอันเนี่ยมายาดีเลยอะจี้เล่าอย่างนี้ทุกคนนี้บังอะไรเนี่ยน่าใจทิมน้าคนนี้อยู่ฮะจี้มียาฮะจี้อะทุกเล่เดอมายาเดอจี้เล่าอยู่ห้องมียาคนนี้เดอและอีสานนี่นุ่นชราพายคู่เด็กๆมาจังเจียเนี่ยบ่เลยจีคบคู่เลยงาลอยอยู่จีจีพูดละคู่เงยบิษานงาลอมาลอน่าคู่มาจะบิงเงยเนี่ยห้องเจอละเงยคู่จังคนนี้อยู่นอยาเดือดเลยงาลอยอยู่นอยาเดือดสบู่จมิสเนี่ยแม่เนี่ยคู่จันน่ะบ่เลยเลยเนี่ยถึงมีเนื้อโยแล้วโยขานานี่กับคู่อาจจะเจ็บละจะโชว์ที่กันเนี่ยเต๋อจังเต๋อมามือนี่ลอยอยู่เนี่ยเนี่ยจังคนนี้ให้หนุนเนี่ยกูถ้าจังเนี่ยพัดเดินเนี่ยนะคนนี้มาลงน้านึกมาหน้าพายมาใหญ่จังเนี่ยใหญ่ใหญ่เนี่ยคือหน้าคนนี้ลอยอยู่น้ำเหมียวผู้ละคุณรู้ว่าทำเลยมาลงน้าที่ปวนน้ามียามาคนนี้เลยหมองานลอยอยู่ตัวนี้ห้ามทำงานเลยตัวที่จิบบักข้ามเนี่ยมาลอยอยู่คือการเนี่ยตัวทำอีเลยตัวคุณรู้ว่าไม่ยาแอจิมาลงน้าลอยอยู่เลยอยู่หามียาหมอจีน้าคนนี้ยาบีมไม่จีโรนายฮะยามียาจือยาสังขูผู้ละกูรู้ที่ปนอาคำชื่อผู้ละยาอดีมาอาคำยาคำชื่อเลยเองอันเนี่ยกูรู้กันเนี่ยผู้ละเนี่ยเลยกูรู้เนี่ยเล่นนักคนนี้ยมือจริงอะไรอย่างเงี้ยกูรู้ท่านเนี่ยเล่เลยนี่นุชาสามายาเอ็นยาจิโร่ถึงไม่เนี่ยกูรู้จันเนี่ยนักคนนี้อดีมาเออนุจังของเออห้องเอบาอดีมามีชื่อกูรู้อดีมาอาคำชื่อเฮอดีมาจิลาสาประเพณีเลยโอ้ยวัฒนธรรมแล้วก็ดูงานเนี่ยตัวมีเนี่ยคือคนนี้คุณรู้ชื่อเรื่องพังเงินน่ะมายาจันเนี่ยจีมีอาบูจิโร่เนี่ยที่พูดน่ะคนนี้อุศรุขบยนี่คนนี้มายาจันนึกมาจุลาพายก็มายาจันนึกมาเพล่าพายก็มายาจันมายาจันจีน่าอยู่ฮะผู้ละเฮือกรู้เนี่ยจะน่ะคนนี้แล้วยันหนูชันเนี่ยงานเนี่ยนี่เจอรู้เลยเนี่ยน่ะตัวมีเนี่ยอยู่มีอาบูเธอดีดีบีเฮน่าลอยอยู่ดีดีเฮเฮมาดาชื่อน่ะคนนี้ตันโนก็เอ็นยังไงยันตันโนก็นี่นึกก็เหนื่อยลอยอยู่ตีวัวตีเลยน่าที่กันน่ะคนนี้สายด่วนยังไงยันยักกุลูอุจิโยโย่ละเฮือกุลูโยฮันจะชมวันนี้ทูตันโนมังเงือเลยอ่ะชอคุลูมือพังเงล่าดึงอยู่ฮะจี้อะไรที่กลัวเนี่ยเนี่ยจนเนี่ยจันทีบีละหมดเนี่ยนะหุบทุนเนี่ยยังไงเนี่ยคือคนนี้ตีซุ่มจะมีแล้วไงเนี่ยคือคนนี้โยโย่ก็กลัวกลัวฮะจี้อะเขามีอะไรที่กลัวเที่ยวมาอย่าดีอะไรเงาลอยอยู่น่าอยู่ข้ามเจ้าอาบุคนนี้อาลีดีเลยงาเด็ดทุกเนี่ยอาบุคนนี้อาลีมาอย่าดีเลยอะไรที่ปนน่ะอาลีเธอนึกมาเหมือนเนี่ยอาจิโก้ดามาโยมีอาบุเนี่ยน่าจิโก้ดามาเลยเธออันนี้เหรอมายาเหรอมาลุน่ะที่ที่ก็มายาเหรอเจ๊ยังเนี่ยที่ก็คุณลูกเฮิมน้าคนนี้โย่ก็กงอ่ะยังเนี่ยโย่เลยอยู่ห่าโย่แล้วเฮือดที่ก็คุณลูกตรงเงี้ยที่ก็มันเงี้ยด่านี่นึกมาจุลาพามาบีเกลงอ่ะยังเนี่ยกับน้าคนนี้โย่ก็กงอ่ะยังอยู่ย้ายทีมเลยทำน้าคนนี้เฮิมน้าคนนี้พญาใบไม้แล้วไงเนี่ยพญาใบไม้ในตับแล้วก็พญาหุ่นยืออัปปะเลยอัปปะใบพญาเลยคุ้งไงเนี่ยดิมาบุเดเลยไม่รู้อย่างเงี้ยบุเดเธอดิมาเธอ
牛看那不得个，我老要种家了，明年要地也莫唔挨人家烤，就他们买排嘛个，俺也

Tu vas à moi. Kadi sama ma boa mo, kadi lo che ma nu.

有个啥子？阿莫拉米吉佩曼多达扎鲁埃乌罗佩通达玛伊。阿多鲁埃乌罗多达扎米丘。马西隆亚托隆达扎。

돌아니네 야이 아줄루에 서통아 제티리 제티아마티모 루에 미아토라 두요등아 아티가 샤샤에 미아 불어선 야누이노

사진이 전혀 앞에 보다 어두냐 로지 미쳐 앞에 볼러와 마 보다 어두매야 가지 미쳐 냐래 앞에 볼러와 마 보가지 마 마토다 두여

啊，就是那米那快递啊，靠车来提老公的门啊，那独角子啊，啊，这个不多少钱。

지 아마 조가 나도 나리라옴 아다 로지 중에 주제 아무래 로지 샤싱 미컨 아드샤 내 아동 불라오 샤리 냐토 제마컨토

拉鸡去啊去接忙为了个老鸡送来嘛不练家的老鸡就接送那嘛不念了你家的母子妈娘来提梦母娘的要偷咋个弄家的

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาระยะยาว128โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสามสถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เตรียมเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวจำนวน128โครงการวงเงิน 45,700 ล้านบาท
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือตัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เป็นวาระพิเศษเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนจังหวัดและหน่วยงานปฏิบัตินำข้อมูลจริงมาพิจารณาร่วมกันย้ำว่าในการประชุมกรอ.ไม่ได้มีการตัดงบประมาณแต่เป็นการวางระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งเมืองโดยข้อเสนอวงเงิน 99.5 ล้านบาทที่มีการรายงานนั้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน9รายการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.สงขลาเสนอมามีบางรายการที่อาจจะซ้ำซ้อนกับแผนงานของหน่วยงานหลักที่มีการเสนอโครงการงบประมาณไว้ก่อนแล้วให้นำไปทบทวนและเสนอเข้ามาอีกครั้งและในระยะต่อไปยังมีแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานพนิษฐ์นาถฝันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: กรมชลประทานวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเพิ่มระดับกักเก็บบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที
7: ่นายรามสิงห์หาโสภิตนายอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโดยกรมชลประทานที่โรงแรมปัตตาเวียอำเภอปราณบุรีมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า120คนเพื่อชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงการโดยอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า44ปีทำให้ประสิทธิภาพชลประทานลดลงจากสภาพการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จึงต้องมีการทบทวนในหลายด้านและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและรักษาระบบนิเวศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่ประเทศไทยเหลือประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเพียง14ตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างมากขณะที่การก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
8: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาว่าปัจจุบันถูกจัดสถานภาพบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์อย่างมากเพราะประชากรเหลือน้อยและอยู่ในภาวะวิกฤตถือเป็นประชากรกลุ่มสุดท้ายของทะเลสาบสงขลาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูถิ่นอาศัยควบคู่กับการลดภัยคุกคามทุกมิติโดยการตายของโลมาอิรวดีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยเฉพาะอวนแต่หลังจากดำเนินมาตรการขอคืนอวนปลาบึกส่งผลให้อัตราการตายจากเครื่องมือประมงลดลงปัจจุบันได้ศึกษาสาเหตุเชิงลึกควบคู่กับการฟื้นฟูถิ่นอาศัยลดภัยคุกคามและติดตามประชากรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดและการฟื้นตัวของโลมาอิรวดีในระยะยาวส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษจึงต้องมีแผนทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์โลมาอิรวดีควบคู่ไปด้วยเพราะปัจจุบันทั่วโลกเหลือเพียง5ประเทศที่มีโลมาสายพันธุ์นี้ส่วนไทยเหลืออยู่เพียง14ตัวดังนั้นการก่อสร้างโครงการต้องทำควบคู่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมปิยาพันธุ์ยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
11: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแล้งหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053 276 068และ092 246 8579

เหมือซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูกุ้นทั้งหมดทั้งเสียงค่ะผมจมฮับตอนพี่น้องเขามาเข้าสู่เนื้อตอนการภาษาความใต้ดีห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมกันดีห้องปล่อยเสียงตีตังจังการAM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3สำนักประชาสัมพันธ์ที่3ในนั่นค่ะอยู่จอมกันที่ในพี่น้องเขาชมอยู่ที่เลอตั้งเลอเฮามีดังซื้อเจอกันกูก็กูกวนอยู่ในค่ะออในวันเมื่อในก่อเขาค่ะฮบทุกจอมกันเสียถึงมาเนอวันพัดเย้าในนั่นค่ะปอมเมปีปีน้องๆเขาถึงมาเนอวันพัดที่เก่าค่ะออปอมเมปีปีน้องๆเขาอยู่จอมกันที่ในเลินเจ็ดค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเป็นเลินเจ็ดปีพุทธะสองเหงหาปากปลายหกสิบเก้าปีใต้สองเหงหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จ่าหนึ่งเหงสามปากปลาย88คู่ถึงมาเลินแปดลองสิบคำอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซจอมกันในวันเมื่อไนดีร่างห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่ดีในอำหึงอำนาจด้วยก็ดีเข้าว่าสายยาพุทธะมาปลายปลายเลินในค่ะเนาะพอไม่ปีปีน้องๆเขาค่ะค่ะมันก็ดีถามว่าเปิ้นเข้าว่าเมื่อไรค่ะล่ะปีโมเนาะค่าเกิดวันไรค่ะล่ะปีโมเนี่ยเดี๋ยวอยู่เครดิตมีก้นทำกับเมียมันก็ทำอยู่ค่ะมันก็แบบอันค่าเกิดในตุกพักในมันเปลี่ยนวันหังค่ะปีค่าก็สัมเจอเมเก็บเนาะมังปอกมาเนี่ยค่าเกิดเมื่อวันอันเปิ้นปัดเข้าค่ะเมื่อเปิ้นผูกซ่อมนางค่ะว่าในค่าก็ค่อยคันเจอไว้ตอนดาดีตอบปันในในค่ะนะกุ้ยกาจึงหือเกาหลีค่ะพี่น้องเขาอันลำลวงก็เป็นแม่ก็เป็นปอในที่ก็กอดเดลี่ฮู้ว่าลูกเขาเกิดมาข้าวย่ำแล้วเกิดตีแล้วจึงจะได้พอเกิดตั้งเมืองจึงไทยเลยต่างเมืองอันที่เมืองอันขึ้นกับขึ้นปานเปิ้นก็ดีกับเกิดที่ห้องยาหมอยาเป็นเพลเปิ้นก็ดีออกไปเกิดที่ห้องยาปันยาก็เกิดในข้าวย่ำเลยน้ำหนักตัวลูกอันเกิดมาดันมีหลายปองจึงจะในขณะนั่นใครเอาวะคุยกะเมื่อปันกูปอกๆนั่นเขาก็เดือดร้อนเอาวะก็เกิดเมื่อเลือนหมัดนั่นนาเนี่ยขยับไปเงาเขาโนหายาไว้ในคันนะก็นั่นเลยลองตั้งเจ้าในก็เขาขาดหรือเลยหมัดหมายไว้มักหมายไว้หมัดหมายไว้ว่าเตรียมต้องหมายไว้ว่าเฮาค่ะรู้เฮาหลานเฮาเกิดวันไหนที่ไหนคะเกิดวันไหนค่ะย่ําเลยในคันปีแล้วจําชื่อในคันเนาะมันก็ถามมาค่ะเกิดเมื่อปีเมื่อปางซึกเมื่อปานซึกกับหาปอกกําสองค่ะเออค่ะก็ไปฮู้อันนี้มันก็ได้เป็นข้อตอบที่ยับเหมือนกันนะคะเมื่อในก็ซ้ําได้เป็นวันเหลิน8ลอง10คําในนั้นค่ะเพราะว่าเขาว่าซ้ําได้เป็นวันเหลอล่ะบ่เป็นตั้งปีในในคันก็ได้เป็นแม่นยาวันที่29ค่ะที่เป็นยาวันพุธที่29เหลินทน72เฮงปลาย26ในในค่ะเป็นวันอาสาฬหบูชาและเป็นวันเขาว่าในค่ะก็บ่เป็นตั้งเมืองจึงไทยเพิ่นก็ได้เตรียมว่าเปิ่นวันเหลือน8มุ่นเปิ่นก็ติเป็นว่าวันอาสาฬหบูชาย่อก็ทั้งวันนึงมาเปิ่นก็ติเป็นวันขวาสาตนดาสังขาเจ้าจึงซึ่งหนังไหนค่ะก้อยกาวันดือก็อยู่ยามว่าติเป็นวันตั้งพุทธานั่นขนาดแต้วค่ะก็ได้ลือกันในวันเหลือนมุ่นนั่นใครเอาไปเนาะเขาในวันพุธที่29เหลือนทน72แห่งปลาย26ในซึ่งไหนค่ะเอาไปน้องเฮาเขาค่ะย่อก็วันที่28วันอังคารนั่นติเป็นวันเกิดจมูกเนี่ยคุณเอาค่ำในดุนที่10ก็จะเป็นวันลือการตอนตากนั้นเหตุการณ์ขาหับการขุนเขาจังหนังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันปอมไอปีปีน้องๆเขาแล้วก็วันที่29ก็จะเป็นวันลือจะเป็น28 29จะเป็นวันลือค่ะออกพี่น้องเฮาเขาเนาะตอนตากนั้นเหตุการณ์หับการขุนอําเภอกะกับสืบติดต่อรองลุ่มปลิกจัดก้นเขาเมื่อมากับสืบกว่าที่ลุ่มไผ่ใจเวง5ห้องเฮียน5เปิ้นก็ได้อึดค่ะกับนั้นอันนี้ก็เอามาฝากให้ปันพี่น้องเขาให้ได้รับผู้ไว้จํากันจังหนังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาเยอะก็ออนเอาบอมเมบีเนาะเขาได้มาถ่อมด้วยข่าวเงาฝนล่มกันพองฟิงฟ้าราศีย่ำพองตะเหลวเป็นไว้จึงหือพองชมอยู่ที่ไรตั้งไรต้องตั้งมาถึงกันค่ะมันก็ว่าตีเฮาในรู้จ่องตกตีปีเขาอยู่นั่นรู้จ่องตกในนั่นค่ะกอบนั่นแหละคือพี่น้องเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะมีฟงเนี่ยก็หลุเลยตัวไหววันมันจะมีลองฝนฟ้าฟิงฟ้าราศีมันจะมีไว้ลองการล่ำขาดก็จะมีไว้ว่านั่นน่ะเนาะสภาพอากาศเนี่ยมันจะมีไว้เขาก็เข้ากับตัวเลยว่าฝนเตือนตีตกน้ำหมอกหลายเปอร์เซ็นต์ห้าจึงหนังเลยค่ะพอดีมาด้วยดังเจดอนเก้งใหม่และป้อห้องจึงไทยนั่นในซึ้งพี่น้องเฮาเขาค่ะก็ที่มีฝนตกลงมาค่ะโหปากมัน60ในปืนตีเนี่ยค่ะเอาพี่น้องเขาตกนําหลายๆตีซ่อมกันกําเหลวในนั้นค่ะจอนดาตาซื้ออันอยู่ดังน้ำปางลายจำเจ้าในก่อนหรือเลยฟังกันไว้เหมือนหนังจันทบุรีฮะเจตอนเมืองตราดฮะจำเจ้าในหรือเลยฟังกันไว้เหมือนกันค่ะหนังคือปอดเดือดเพ่ฝนๆล่มๆนั่นล่มกัดล่มเย็นเตยอยู่ที่24ในค่ะองศาเซลเซียสค่ะไว้วันเตยอยู่ที่31เลยว่า
อําไม้อํากัดเหย่าในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็มันเป็นข้าวฝุ่นค่ะพี่น้องเฮาเขากอบนั่นแลลองตั้งชื่อในนั่นในใครย้อนฝากไว้ปันป้อมให้พี่ๆน้องๆเขาค่ะว่ามันก็ก็ได้ทํากาป่องกาเป็นค่ะเนาะพี่น้องเขาว่าผลมันได้ตกถึงวันไรล่ะผลมันได้ตกข้าวย่ําไรล่ะผลมันได้ตกน้ําหมอกกะหือล่ะอําจังนับสอนเม็ดมันไรว่าเม็ดตกน้ําหมอกกะหือกวยกาเปิ้นก็ล่ําค่ะด้วยว่าหลายๆปื้นติเมื่อนั่งตั้งเจตอนเมฮองสอนเก้งใหม่เก้งไฮพะเยาเมืองน่านแน่ติดตัวโหปากมัน 60% ในปื้นตีก็ได้เลยว่านำอยู่ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะในเขาตั้ง7วันตั้งนานั้นซ้ำจึงฮือลาในนั่นเนาะพี่น้องเขาค่ะต่อพอถึงวันที่14นั้นซ้ำฝนเตียนนำขึ้นมาหรือเสเก่าแทงติดตัวนำมังปื้นตีค่ะพี่น้องเขาต้องตั้งเจ้าไหนพอเดี๋ยวมาตัวดังเมืองจึงไทยปัดปืนนั่นในจึงก็ยังติดตัวนำอยู่ในค่ะเนาะหลายๆตีอันอยู่จอมน้ำปังหลายน้ำปังหลายก็ได้จ้างขึ้นสูงหมอก 2-3 เมตรในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขากอบนั้นลองตั้งเจ้าในฝนเด็ดตกหลายหลายติหลายๆตั้งกําเหลวเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการล่ําคาดไว้7วันตั้งนาในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะต่อพอถึงอันนี้วัน7วันตั้งนาในในค่ะเนาะก็ฝากถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาพอเดวันที่6ต่อถึงวันที่12นั่นฝนก็เด็ดตกนําในค่ะ60-80ในพื้นที่อันนี้เป็นการล่ําคาดหลายๆพื้นที่กําเหลวในนั่นค่ะออพอถึงวันที่13เดือน7กว่าต่อพอถึงวันที่19ซ้ําฝนได้ลดย่อมลงมาอีกอ่อนนึงค่ะวันที่20เหลือน7ต่อถึงวันที่26ฝนก็ติลดย่อมลงมาโหปักมัน20ในถึง 40% ในปื้นตีหลายๆปื้นตีค่ะก็ปนั้นแลลองตั้งซื้อในก็ติตัวใครใหญ่ค่ะลงต่อบ่ถึงวันที่12เนาะเดี๋ยวก็วันที่13ติกว่าก็ติลดย่อมมาอีกอ่อนนึงกุ้ยกาว่ากุ้ยกาว่ามังปื้นตีก็ติตัวนําอยู่ค่ะนะอันนี้พี่น้องเขาก็สั่งเป็นไรก็ตวยว่าเฮาใครอยู่ดีแล้วเจตอนนั้นเพิ่นก็ได้มีลองข่าวเงาลองพยากรณ์อากาศฝนฟ้าราศีเปิ้นสิ่งฟ้าราศีเปิ้นอันล่ําคาดไว้นั่นเอามาฝากตวนถึงพี่น้องเฮาเขาอยู่นั้นตัวในฟงมือถือพี่น้องเขานั่นก็ไหลค่ะมันเดี๋ยวมีไว้ว่า6มองกลางวันเดี๋ยวขึ้นหลายมองกลางวันเดี๋ยวตกหลายมองฝนเดี๋ยวตกมองหลายเปอร์เซ็นต์มันเดี๋ยวมีไว้ในฟงค่ะอย่าไปตุ้ยตุ้ยลองอันอําลีอันเปิ้นต่างแช่ว่าตีนั้นสิของเมียวเหลียวกุ้ยในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในฟงค่ะนั้นดีเตมันนั้นมันตุ้ยเลยน้ําเนี่ยค่ะมันตุ้ยหลายๆลองหลายอันกําเหลียวค่ะเนาะพี่น้องเขาอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันป้อแม่พี่ๆน้องๆเขาจังหนังนะคะเดี๋ยวก็ลองซึ่งฟ้าล่ะสิเดี๋ยวก็ลองเพสภาวะอันแท้งอันนึงก็แผ่นลิ้นไว้ที่ทั้งเจตวันเก้งใหม่ตีแม่ปังเมืองเป่าในข้าวย้ำ11 โมงไป54 นาทีกลางขึ้นลึกลงเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะอันป่นมานั่นเนี่ยค่ะ

ดีๆย้อนอะไรลองตั้งเจ้าหน้าที่สั่งเจ้าว่าหาหันพี่น้องเขามันก็แค่ไรกดไล่หยอดไล่หยอดแช่แค่ไรเงินหนึ่งกลางหาวลงก็เอามาต่างคลิปเจ้าหน้าที่ในค่ะเนาะหันเดี๋ยวก็ลองตั้งเจ้าหน้าที่ในค่ะอย่าไปแช่อย่าไปเอามาต่างขึ้นเทียงในนั่นค่ะตดตามตั้งพิษในค่ะตุ๊กคอคาปีไม่ตามเงินอ่ำป่น100,000 บาทในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาอ่ำนั้นก็ตั้ง2 อันค่ะลงตั้งเจ้าหน้าที่เลยว่าหลัวเลยฟังกันไว้ในค่ะเนาะเยอะก็เผือกว่าตีนวันสีของในลื่นหลังหนาวในเบิร์นเฮดเอไออย่างใจเออเบิร์นก็เจนเป็นเอไอเอไออันว่านั้นมันเป็นลองการใจลองออกไปวนอันที่เป็นเฮดสร้างขึ้นมานะลงตั้งเจ้าหน้าที่สีมังก็กันนวลในกะติกน้ำมันชิเคียวอันเฮดูเลมอนอันเฮดองใจตีนวนกึ่อารมณ์พอตีนวนกึ่เฮลำพืดๆป่อนนั่นก็มุดที่เอาไม้หังหนอพี่น้องเขาว่านั้นค่ะเขาอยู่ไรเฮ็ดซึ่งหือในวนด้วยกันเออกาใครว่าเหตุการณ์อําตันก็เหี่ยวเฮก็มันตื้นหนุเลยเฮ็ดลองมุดเสือสีอีอยู่ในค่ะเนาะอันนี้อารมณ์พวกกึ่ลัดงานแล้วที่หือนวนกลมหูในเนาะเป็นจุ่มเป็นจ้ำลังไว้นะอืมใครพวกใครซื้อบันพาปูสือตีนวนนั่นเอาในค่ะเนาะหนังหือมันพอติดตุ้ยหางละเอียดนะเอออันไหนในค่ะเนาะอันไหนก็เดี๋ยวฟังกันไว้นะคะจังไม่ตามเงินพิษปักเปิงไม่มีไม่ตามเงินตุ๊กคอคาปีเรียกก็ไม่ตามเงินสูงสุดใน100,000 บาทอันนั้นก็ตั้ง2 อันค่ะอันไหนฝากฟังไว้บันลองปักเปิงไม่มีนะคะลองป่นเปลี่ยนศูนย์ในศูนย์เป็นกวนห้าก็ตั้งแคบหางกวนเลยลองตั้งดีเปิ้นอําปันขว้างให้กระตังให้เปิ้นมีลองรูดซุ่มจําจะไหนนะคะเนาะเรียกก็ผ่ายไม่ลงก็แจ้งความว่าโผมีจู้เลยลองตั้งว่ายังตึกมีหลีกินเกียนเป็นโผเป็นเมียกันอยู่อําไรๆแปดกันในนั้นน่ะเนาะกําไหนผู้หญิงก็อันมาโฮมฮ้อม2จอมผู้โผนั่นน่ะก็ซ้ําว่าตีไรมันก็ติดต่างขึ้นว่าลงเอาแคบหางมันนั่งกับลงเลยลองตั้งเหตุการณ์ให้จ้าอะไรลู่ซุ้มจื้อเสียงจําจังได๋มันก็ติมีมาจังไหนค่ะก็นั้นแหละเฮาอย่าไปเฮ็ดเลยจ้องว่าโตซ่าโมห่าเฮาคานั่นกุ้ยนี่ค่ะเนาะโตซ่านี่อ่ําออนลีค่ะจังหาตั้งขี่ปันตัวเจ้าเก่านี่ค่ะนะเดี๋ยวก็หลูเลยฟังกันไว้เตว่าลองตั้งอันในนั้นนี่ค่ะเนาะเฮาก็ว่าเออก็วนว่าเออเป็นมาหิมเฮ็ดนั่นเฮ้เฮาก็จะลําโตซ่าจบแผบกําอ่อนกินนี่กับปุ๊บนี่ก็มันก็มันเฮ็ดหายขึ้นตัวเฮาคานั่นเหย่านี่ค่ะเนาะก็นั้นหลูเลยฟังกันไว้อย่าไปต่างค่ะอย่าไปต่างค่ะว่าเปิ้นมาหิมโผเฮาอ่ะหิมโผเปิ้นก็แฮมมันแฮมก็มันมีลองอีสังลีขึ้นมาในนั้นค่ะเปิ้นก็ติฮู้ว่าอ้ออังเกียงอแกงเหมือนนั่นน่ะอย่างไรโผอ่ะมีน้อยเออซั่นน่ะน้องใจนั้นก็มันก็ว่าเอออังเกียงอแกงว่ามันเป็นจังนั้นน่ะอย่างไรแล้วโผบ่ค้ําแล้วเออมันสิมีมาจังไหนอํามีเผอว่าเฮาหลีอํามีเผอว่าเฮาหลีฮะเฮาแก่ฮะมีเผอว่าหรือสิก้นก้ออันว่าเป็นเจอเฮาเฮก็จังนั้นแกเอออันนี้หลูเลยตัวจอมตระหว่างในคานอว่าอันเลยลีอันเล็มลีเขาขาดถูกลีเลยเฮ็ดซึ่งหือในคานออันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้ลองการเล่นสื่อโซเชียลมีเดียในนั่นค่ะพอไม่พี่น้องเขาก็เอามาฝากฟังไว้ปันพอไม่ปีๆน้องๆเขาซึ่งหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะหรือเขารู้ใจทอมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูกับมาเดี๋ยวมาอุบโอว่าพี่น้องเขาที่มีลองตั้งอีสังเชียงเอหมอกเขาค่ะอันนี้เป็นน้องหกห้องไว้สืบทอมค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เอหมอกขาวเนี่ยค่ะหนึ่งเพียงความน้องฮกค่ะห้องไว้ตึกต่างอะไรสองวันนี่ก็เนี่ยค่ะเนาะตอนเดี๋ยวเพียงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาค่ะมังปอกมังอะไรมาในเฮาเสิร์ชหาในยูทูบอ่ำหันค่ะย้อนไปว่าเขาเตรียมผิดเบิ่งกว่าอีนี่ก็หาหยาบเนี่ยเนี่ยสังเสริมว่าพี่น้องเขาจะเจออันเป็นผู้ห้องความผู้เตรียมความผู้เดือดร้อนต่างเหนือยูทูบแอปแรงนั่นในพี่น้องเขาหลุดเลยใส่ลิกอิงกระเรตลิกไทยลิกไต้ลิกเคลิกมันใส่ลงกากูอันนี้เพื่อนที่เขาได้เปิดเข้าถึงเขาคาเลยง่ายกับในพอเขาคาต่างกว่าว่าก็เป็นใต้ลงก็ใส่ดิใต้แกเออได้แต่ก็ใส่ต่างเรียกอย่างนั้นในเออสุก็อยู่ที่นั่นแกมันกว่าดังไกลแล้ววะก็นั้นแหละพี่น้องเขาหลุดเลยใส่บ้านหลายหลายลิกนั่นคือกูเจ้าคือเด็กเขามาเสิร์ชหาเขาคาเด็กเขามาถ่อมทางเขาคาเลยง่ายแล้วก็เปิดกดติมาหยอดไล่หยอดแชร์หยอดวิวเขาคามันกดติเลยนำนั่นขนาดเนาะอันนี้ก็ย้อนหมอกลัดถึงจอมในนั่นค่ะอ๋อเสียงหัวใจก็หันใจฮักคือหันอ่ะกุ้ยกะว่าหรือเตรียมลิกไตเอาโอเคหันอ่ะมีพี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาเทียงหลายตีเลยตั้งขย้อนความน้องอ่อนลื่นค่ะปลุกเลยก็ไรค่ะใจฮักปีลาดปันรองวัดสิบปีพองค่ะอยู่กรุงเทพฯพับถอมอยู่ค่ะอยู่สุโขทัยถอมอยู่ค่ะเอาค่ะอําเป็นสังค่ะอําเป็นหังอําเป็นหังอยู่เม็ดแดงถอมอยู่ค่ะไม่สูงค่ะพี่หมูขาวนุ่นย้อนความใจหล่อมุนมาจากเก้งตุ๋งค่ะไปใจเย็นๆก่อนค่ะนะย้อนบัวย้อนตอนการนะคะในมันทางนำแห้งเนียนเพียวพี่น้องเขาย้อนลาดว่าลาดในรองวัดสิบปีพองในเตะๆเอาทีไรใครหูลองหังเพราะว่าลาดเลิงวัดในมันน้ำแห้งเนียนค่ะพอเมย์ปีๆน้องๆเขาเนาะกดหัวใจกดแชร์ข้อจงข้อจ่อบันพี่หมูขาวนุ่นค่ะเนาะพอคนตัวเองเอ๋นี่ขันลัดก็มาถามว่าอันพี่ลัดเมื่อไกลว่าคือข้าก็ข้ามตั้งนี้เนี่ยทำเดี๋ยวว่าไหนเที่ยงแทงพี่น้องเขาค่ะข้างเงาเจอมือวันฝนย้อนเพียงความปีหมูขาวนุ่นพองค่ะข้อจุ้งข้อโจบันอีกหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะกรรมเดี๋ยวมาลัดในรองวัดสิบปีก็การใครหูว่าเด็กใครหูรองวัดสิบปีในรองมิวหือลาในค่ะก็ใครหูอยู่นั่นน่ะเนาะวัดใครหูรองจึงหือในนั่นค่ะพ่อแม่ปีน้องๆเขาปีหมูว่าใครหู้ก็ติขัดเจอลาดปันนั่นขนาดเนาะก้อยกาวติใครหู้ลองจังหือในก้อยกาโจกาติกาหู้ลองวัดไว้สิบปีนั่นในนั่นขนาดหมออันน้ำเปตันยาเขามาเจกับแทงอันเยาหมอหื้อเนียนเพียวของเก่าเนี่ยครับพี่น้องเขาใจเย็นๆค่ะถามว่าลาดในลองวัดเหมอพองคารู้วัดเหมอในวัดอีหางเพราะเป็นวัดแห่งการยันเมืองนั่นในขนาดอ่ำไปมีในขนาดหางเฮียนเงินตวงไว้ในครับเพราะเปิ้นหลู่มาเปิ้นเปิ้นว่ามาลงเซ็นสายไม้แล้วเนี่ยอย่าไปว่าเขาอ่ำมีเงินค่ะหำนั่นค่ะเก็บเงินไว้ที่เอซุดมันสี่ห้าพันเนี่ยเก็บไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเปิ้นลงเซ็นสายไม้เนี่ยเขาก็ติดเลยกว่าเฮ็ดไว้กำเร็วในนั่นค่ะเนาะอ่ำพึ่งอ่ำนั่นเปิ้นก็ติดขึงปองเฮ็ดปานะค่ะพี่น้องเขาตาเร็วในก็ตอนแต่วัดไว้แห่งการจะเจออันเป็นจุบเก่ายังไปเยี่ยวโตเนาะเลยกะถ่ายวัดไทยถ่ายไว้เลยกะถ่ายวัดไทยไว้เอาในก่อนอยู่เลยทั้งฮกเลินนะวัดไว้แห่งการยังไปเลยกะเฮ็ดไว้สีคลองเที่ยงจําซั่นได้มียังไปเลยเฮ็ดไว้สีไอพาสปอร์ตเที่ยงจังได้ก็ติมีมาก็นั้นได้อันได้เจอเย็นๆก่อนในค่ะเนาะติค่ะเจอเพราะว่ามีในตื่นติมาปืนเผาปันพี่น้องเขาอยู่อําห้างอํานั้นก็ใครฮู้เพิ่มเติมเที่ยงกับสืบมาดังขอความส่วนตัวก็ไรค่ะคือกะบ่ถามหมายโฟนในบ่ขําฮู้จักไหนมันติดตัดแปดกําเหลียวขําลาเป็นลาดมาดังสื่อออนไลน์อําบ่ได้เป็นเฮือนซอมเฮือนลําเฮือนหังก็ตักมาค่ะเนาะค่ะก็ติค่ะเจอเขาก็อ่านปันพี่น้องเขาอยู่ในนั่นค่ะกัดตอบปันข้อความพี่น้องเขาอยู่ในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะโยกบลาดเราลองสิบปีนั่นในเป็นซึ่งหือคาราในอันนี้คำหัวตีลาตีเอาตีแล้วยันพูดว่าละวัดสิบปีบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนแต่เหลียวนั่นจ้าเจออันเป็นจุบอันดีเปิ้นซื้อขายกันนั่นน่ะอันดีเปิ้นมีลองสุ่มง่ําแลเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่เปิ้นปิ้วกะเป็นก้อ4 5ก้อจําซั่นนั่นน่ะเปิ้นขึ้นเตกดทัดขึ้นด้วยว่ามีเหลือผู้เหลือเผอซื้อเอามาได้เป็นวัดเกิดวัดหนังสือฮับห้องการเกิดลูกอ่อนเอามาได้เป็นวัดไว้การสมวัดกันเจ็มเจ้าในเปิ้นขึ้นเตนับถอยลังเสเนี่ยค่ะขึ้นโค่นไข่ขึ้นเงาหักอย่างหักมันถอนหักถอนโคนมันนั่นค่ะเนาะเกี่ยวก็ไปลองอันเจ้าหน้าที่เขาเฮ็ดกินเงินนั่นในนั่นค่ะความนั้นเลยลองตั้งเจ้าในพี่น้องเขาก็ป้อว่าเฮ็ดเมียนถูกเมียนเจ้าหนังปักเปิงไม้มีอ่ำตับหลูกโกสังค่ะป้อว่าเก่ากะซื้อมาตีนันเก่ากะเฮ็ดตีนันเจมเจ้าในก็หลูเลยถอมด้วยข่าวเงาเปิ้นตีให้จังหือจ่องมันตีซอยจื้อซอยสิงคนมาถึงจื้อเฮาหือป้อว่ามีผืนดึกส่งเมื่อตีเฮือนเฮาส่งเมื่อตีเฮือนอันที่เฮาคาก็อยู่นั่นเนี่ยก็เฮาก็หลูเลยกว่ารายงานตัวค่ะว่าเฮาเฮ็ดอะไรมาวัดไว้จังหือเฮาคาหลูเลยยุ่มย้ำนั่นขนาดเนาะจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะลองตั้งอันไหนค่ะเนาะเปิ้นก็ได้ขึ้นสืบเมลือถอนและคัดเจอกดจัดกดทัดด้วยหนังหือมันบ่ได้มีลองปลอมแปลงวัดไว้กันนั่นย้อนเพราะว่า
ย้อนเปว่าย้อนเปว่าลองการสมวัดกันได้มันนําเฮียงเนี่ยในคณะมังก็ในเมืองนังกลุ่มเลจี้ไว้ห้องเฮียนลูกอ่อนเนี่ยเขามีไว้อยู่ก็ไม่เขาหําเมียก็ไม่เพิ่นขึ้นเอามาช้อนจื้ออันเลียวอ่ะจื้ออันเลียวหางเดี๋ยวเหมือนกันมีอยู่10ก่อที่เอสุดมันจื้อเลียวกันเนี่ยก็นั้นลองตั้งเจอไหนก็หลู่เลยฟังกันไว้ในนั้นค่ะเนาะยังมีถามมาเที่ยงอยู่ค่ะอยู่เก้งตุงเซทอมอยู่ค่ะพี่โมงยินจมค่ะย้อนถามน้องว่าวัด10ปีห้องเฮียนเย้าย้อนถามน้องว่าวัด10ปีวัด10ปีห้องเฮียนเย้าเตอ้นเข้าเนื้อทะเวนวานอ๋อทะเบียนบ้านวัดโหแปดว่าหือนั่นมาชูใจที่เรียกว่าหือนั่นชิวปิงย้อนถามน้องว่าวัด10ปีห้องเฮียนเย้าเตอ้นเข้าในทะเบียนวันโหเปียดในจ่องเตไรคาในมันเป็นซึ่งหือค่ะอยู่เก้งตุงเสียถ่อมอยู่ค่ะเฮียนจมค่ะเพราะเป็นว่า10ปีที่ห้องเฮียนอ้นเขาในทะเบียนวันโหเปียดว่า10ปีลูกอ่อนต้องใจค่ะไรเย้าเพราะว่ามันเฮียนมันไหลตีในห้องเฮียนมันไรเย้าที่อ้นเขาในทะเบียนบ้านโหเปียดจองไรโหเปียดนั่นทะเบียนบ้านเป็นสีหังก่อนโหเปียดนั่นจองไปเป็นวัดไทยเย้า5เพราะเป็นวัดไทยโอนสัญชาติมาเป็นเลข8เป็นสมุดทะเบียนบ้านเป็นสีน้ำเงินสีกลมนั่นไหนมันไรเอาอยู่จองซ้ำมีลองเกี่ยวข้องอีหังกันจะมีลองเกี่ยวข้องอีสังกันวัด10ปีในค่ะมาว่าเตเข้าในเปิ้นติ่มเลยมีจื้อไว้นําเปิ้นตอกจื้อมันไว้ในคอมพิวเตอร์ให้นั้นก้วยอันนี้ลองขอถามมาในมันอําแจงเลยค่ะอําแจงซับเซตตอบปันให้มันง่ายค่ะเนาะป้อมเมพี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะยกก็มีขอถามอย่างแท้งค่ะขอสอบถามหน่อยค่ะพี่ที่เขาถ่ายบัตรนักเรียนที่เป็นเลขจีตอนนี้เป็นบัตรอะไรคะพี่คนใต้เฮาจ่องเก็บของเก่าไรค่ะกําลุชูก็ถามกําอิดกําอีหลอตอบบ่มันตั้นคึดเนาะเฮอว่าเฮอมอนําบ่มันตั้นกินจ่องเก็บของเก่าไหลจ่องเก็บของเก่าไหลในไหนมันเป็นเลยลองนาการว่าเฮาก็รับซื้อของเก่า5บ่ก็รับซื้อของเก่านั่นโหลดกาเฮานั่นเฮาขี่กับหังกล้วย5นั้นเฮาก็เก็บของเก่าให้กับผักขายก็ขายต่อขึ้นตีโรงงานอันเป็นรับซื้อของเก่านั้น5ในมันติมี2อันสังเจอว่าพี่น้องเขามีโหลดอ่อนเหี่ยวก็รับซื้อของเก่าซึมซะในป้อเปิ้นอําหันรอถูรอตาเปิ้นก็มันก็ไหลอยู่นั่นขนาดเนาะกล้วยกาเพราะว่าเฮาค่ะมีวัดมีไว้1ไว้ฮอโลดฮอกา2ไว้เหตุการณ์องค์ที่เหตุการณ์เฮาค่ะแม่นลองแม่นตั้งมานี่มันก็ตื่นติพิษสิอันๆอยู่เฮาก็หลู่เลยฟังอยู่ฟังกินกันอันนี้คาราให้ได้ต้องป้องใจค่ะจังไหนเนาะป้องใจจังไหนเนาะที่เปิ้นถ่ายวัดลูกอ่อนนั่นเป็นเลขจี้นั่นเป็นวัดอีหังค่ะเป็นวัดหลวนห้องเฮียนนั่นนะคะเป็นเลขจี้นั่นมันจะเป็นหมายอันที่เปิ้นว่าเพราะว่าเปิ้นได้สอบลีกตอบไล่มาหานั่นเนี่ยมันจะมีว่าหมายกับตัวเขาตัดได้สอบเขาในผ่านในคอมพิวเตอร์ตั้งออนไลน์มันไรง่ายให้ไหนคะย่อก็มังตีสั่งซื้อว่าเปิ้นตุ้ยหลู่รวมตุ้ยถึงในเปิ้นยืนเรื่องปันเขาเย้ามังก็ก็ติเลยวัด10ปีมังตีก็ติเลยวัดเพราะว่าตัวเย้าข้อมูลมันออแม่เขาอยู่หึงนั่นเจ้าหน้าขอคติเลยวัดไทยมันติมีหลายรองหลายอันมันติอ่ำเหมือนกันอยู่ที่ว่าเขาเข้ามาในเมืองไทยมือปีเลยจึงหือเย้าก็เป็นปอเป็นแม่มีไว้วัดไว้จึงหือเข้ามาในเมืองไทยจึงหือเจียมเจิ้งหนังไหนเลยหลักฐานหลวงนั้นมันมีนำมอกาหือจึงไหนค่ะอ๋อก็ได้ถามค่านั่นในข้อตอบมันก็ติเป็นจึงไหนกล้วยกาว่าเพราะข้าตอบว่ามันผิดใจหลงเขาไรจึงไหนเนี่ยก็เขาขึ้นหลวงเลยขึ้นมาด้วยขึ้นว่าผมจะว่าหลวงเขามาเมื่อปี2ปีหรือเลยวัดไทยกำเร็วในอ่ำเป็นกว่าไรค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย้อนเบอร์สั่งนะย้อนเบอร์ว่าลองวัดไว้แรกตอนตัดให้เป็นก้นเมืองเปิ่นตั้งก้นเมืองไทยอะไรก้นเมืองไหนก็ย่อมันอ่ำไรง่ายง่ายเลยลองตั้งว่าเอ๊มีเงินก็ซอดซัดซัดปันเขาเนี่ยแต่เหลือในเปิ่นขึ้นเปิ่นขึ้นลื้อเปิ่นขึ้นถอนให้ลือแบบเงาหักศักดิ์ศรีมันมวดเหย่าจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาตีเลยด้วยว่าลูกตีเลยมาก้นก็ในเฮ็ดจึงหือจำจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอ่ะก็มาเดี๋ยวมาตอบปันพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาแทงค่ะเนาะแต่เหลวในลือเฮือหรือจะถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใส่กันแทงหูหนึ่งก่อนเสียงหูใจก็หานอันเป็นใจหักคือห้องไว้ในค่ะสุดถ่อมค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาขาวค่ะทำเพียงความกว่าจำกันค่ะเสียงหูเจออย่างก็มันก็แน่เสียงหูเจอก็หันเนี่ยค่ะใจฮักคือห้องไวค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเขาลิงยินถ่อมก็เย้าอันย้อนกันเข้ามาค่ะขอถามพี่น้องเขานี่มีน้ำเนี่ยในค่ะคติข้าเจอตอบปันให้ง่ายในค่ะให้ไรกูก็นั่นขนาดเนาะวิการประวัติถามมากกว้างๆในตอบปันก็เตรียมในคอแจงแรงหลีก็ย้อนขวางย้อนน้อมใหญ่น้ำในนั่นค่ะหลาวคำน้องหลาวคำรันวาไม่สูงค่ะตาเหลียวในอ่ำหันปีกว่ากินข้าวพักที่ร้านวันหอมเยี่ยวเนี่ยค่ะข้าวกว่าสุดข้าวก็อ่ำหันสูงเหมือนกันเพื่อเป็นก้อนเลยโอเคยินชมค่ะตั้งกินร้านวันหอมที่หิมเพิ่นปีโมขาวโน่นเนี่ยมันหวานนึงค่ะมันถูกซบลีเนี่ยนึงค่ะเนาะเอาได้เป็นถั่วผู้อุ่นถ้ามาได้เป็นหน่อหุ้งหลุบต้มหลุบผ้าหน่อส้มต้มหลุบผ้าวันหลังมาต้องไม่เข้าจากนั้นค่ะตั้งกินตั้งยำวันเนี่ยกำลังก็เป็นพี่น้องเขเขาเฮ็ดไว้แล้วพี่น้องไต้ก็มีไว้เกณฑ์นั้นเนี่ยค่ะตะหลุมบ่เลยกว่าค่ะบ่เลยกว่าในดีอย่าลืมตักหาจ้อมค่ะนะเยี่ยก็ลูกปีมีวัดโหหกมีไว้เกิดอยู่แลจ่องเตอ้วนเป็นไทยเลยค่ะน้องลูกปีมีไว้วัดโหหกมีไว้เกิดอยู่แลจ่องอ้วนเป็นวัดไทยเลยค่ะฮะน้องเอ้ยไปกำขนาดอันนี้หลายกว่าเรื่องไวศูนย์และไวเจ็ดก่อนนะคะเมื่อกี้พี่น้องเขาจะอันถามมาลองไวศูนย์ไวเจ็ดนั่นจ่องตึกขึ้นไว้อยู่ค่ะจ่องตึกไปถ่อมอยู่ค่ะจ่องตึกหันค่ะน้องอยู่ในห้องครัวค่ะก็กำไรมาตักตักไรค่ะอ๋อค่ะหันไปอยู่ที่ร้านเก้งตุงค่ะอ๋อเมื่อไรค่ะเน่ไวศูนย์ค่ะพี่โมอายุก็หือยาวค่ะไรเงินเสียงแต่มือก็เล็กเดี๋ยวมืออยู่หัวเมืองเย้าน้องยี่หวาอาศักนำเนี่ยเนาะค่ะปฏิรัติมากก็โอ้รวยเนี่ยคือทางอีดเงี้ยวสุขให้หัวเปิ่นลิทำกันว่าอายุอาศักในน้องนะปฏิรัติกันในกำเดียร์ช่องในปิวน้องเปิ่นรัดและจังรัดปันกันค่ะน้องเลยเนาะกุยกามังก็ก้นถามมานั่นอาศักค่ะในอัดดินนำให้เมย์เขาก็จังเป็นไรเอียนมือว่ามันก็นำเฮียงติ่งเขาเลยนะก็ยินจมค่ะพอหังขยำรัดมาหลายปอกก็ค่ะเนาะขัดเดิมรัดเที่ยงเอาเลยค่ะเนาะพี่น้องเขาเนาะกำเนิดมาตัวแทงเลยค่ะพี่น้องเขาว่าลูกอ่อนเขาค่ะมีไววัดไวโหศูนย์ไวเจ็ดได้มันปึงกันจึงหื้อเนี่ยนั่นค่ะไวโหศูนย์อันวานั่นเนี่ยค่ะมันเป็นก้นอันตีมีสถานะทางทะเบียนเนี่ยนั่นค่ะเมืองหนังวัดลูกอ่อนแห่งการต่างยานเมืองจำเจ้าไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะวัดโหศูนย์เนี่ยนะมันได้เป็นเจ้านั้นเนี่ยค่ะศูนย์ที่เจริญภาพซ้ำอยู่ดั้งเมืองจึงไทยเลยโจข้าวค่ะพี่น้องเขาใกล้ๆยังอ่ำไปมีเจือคือสัญชาติไทยจำเจ้าหนังไหนค่ะนะก้นอันตีมีไวเกิดเป็นโหเจ็ดนั่นซ้ำเนี่ยค่ะตีป่องมันว่าหือหลามันแปลกเปิ่งกันเจ้าหือหลาป่องว่าเนี่ยค่ะเป็นลูกหลานเป็นลูกลูกล่างก็อันมีไว้วัดไหวกลุ่มที่ไม่มีสัญชาติไทยเมือนหนังกลุ่มชาติพันธุ์ในนั่นค่ะอํานันก้นชนกลุ่มน้อยจำเจ้าหนังไหนค่ะปอแม่ในโคในเฮือนนั้นมียํามีมาปืนมีลงทะเบียนเหี่ยวมีประวัติการทําทะเบียนเหี่ยวในนั่นค่ะนั่นค่ะเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยอกอก็เป็นปอเป็นแม่เขาได้มีไว้วัดโหฮกว่าจำเจ้าไหนศูนย์เตไลนั่นก็เตไลมีสถานะตั้งทะเบียนนี่ค่ะตั้งข้อมูลนั่นเข้มแลบลีหรือสีกุ้นอันใดไว้ศูนย์นั่นในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเอี้ยก็เตจังยืนย้อนเป็นวัดย้อนแปลงสัญชาติย้อนยืนย้อนเป็นโอนสัญชาติก้นไทยไรจำหนังฟิงเปิงไรนำหรือสีกุ้นอันเป็นลูกอ่อนโหศูนย์ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เพื่อนั้นเลยลองตั้งเส้นไหนหรือเลยตุ้ยก่อนว่าโหเจ็ดนั่นก็เป็นปอเป็นแม่ห้ำอยู่เมืองไทยไรหึงนั่นก็หือลูกอ่อนนั่นซ้ำเกิดดินไรมีไว้เกิดต่อมันไปเต็มทนจำหนังอันดีเจ้านาตีเปิ้นผ่ายทะเบียนราชเขาผ่ายตั้งกระทรวงมหาดไทยเปิ้นนั่นใครไล่ฉุกจ้อมปึงมันหือเนี่ยเพราะมันไล่เอาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เขาก็ฉุกเมียนจ้อมหนังปึงมันเนี่ยเนี่ยกว่ายืนจ้อมหนังตีวัดไว้อันเปิ้นออกปันวัดไว้ลูกเข้าล่างเข้าเลยเข้านั่นเนี่ยค่ะให้เขาไก่ย้อนยืนย้อนตีทะเบียนไก่นั่นเจ้าไหนเนี่ยค่ะสังเกตว่าเขาเฮ็ดตีเวียงแหงกว่าทำที่เจ้านาตีเวียงแหงเขาเฮ็ดตีเกียงไฮตีแม่จันกว่าทำที่ทะพายอำเภอแม่จันผ่ายทะเบียนเลิงวัดเลิงไว้เจ้าไหนไหนนั่นค่ะออกพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งเจ้าไหนก็ออกมาฝากถึงกว่าแม่ปีปีน้องๆเขาเจ้าหนังไหนค่ะเพราะเดี๋ยวถามว่าวัดไว้อันที่เป็นวัดโหฮกนั่นเย้าเนี่ยค่ะจ่องเตียกว่ายืนย้อนไรเนี่ยค่ะยืนย้อนไรค่ะก้อยกะก็เตียเลยตัวว่าข้อมูลปืนโตเจ้าเก่านั่นในทร38และทร89เฮาค่ะนั่นมันเข้ามาเมืองไทยมันเกิดเมืองไทยตีไรมันอยู่ตีไรหึงนั่นก็หือมันติมีมาลองเปิงอันไหนเฮาอ่ําจังเรียนไรค่ะนะมันติมีไว้ในข้อมูลของปืนนั่นเหย่าในนั่นค่ะอันนี้ก็พี่น้องเขาก็กว่าต้องถามตี
ลุมเจเวงติอำเภออันเฮาเปิ้นเฮ็ดออกปันวัดไว้เฮาค่ะนั่นเตลีเลเซเปิ้นในนั่นค่ะกวยกะย่ำพองตะเหลียวเปิ้นก็ได้มีคิวมันค่ะน้องเหมือนตั้งอำเภอเวียงแหงในได้อาโลคิวมันยาวดอกถึงหลายปีปุ่นอ่ะก็นั่นแหละย่ำพองตะเหลียวก็เปิ้นก็ควักปันจนตะก้นจะเจออันเดียย้อนสถานะต่างดาวถาวรเตยืนย้อนโอนสัญชาติจึงจะได้เปิ้นต่อกว่าต่อบ่ถึงเหลิน6ปีเดมานั่นในค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะก็ว่ามันยังตึกหลูและกดจัดขดทัดตั้งนำตั้งหลายแล้วก็บางทีก็ซ้ำเป็นอองตีดีเปิ้นเฮ็ดว่าเฮ็ดไว้อันปลอมได้สมซีดกันสมจื้อกันจําจังได๋เฮ็ดเปิ้นก็ติใจเข้าย่ำกว่าเปิ้นก็ควักมันเข้าย่ำให้กว่ายืนย้อนสถานะต่างดาวถาวรไล่ต่อบ่ถึงเหลือน6ปีเดมา2เหง5ปากปลาย70แทงปี1จังได๋ค่ะนี่ก็เป็นลองวัดไว้ลองวัดโห6โห0โห7นะคะล้วนเดย้อนมาตราทวี7มาตราดิอ้นสัญชาติจําได้มันก็สิมีมาหลายๆขั้นตอนจังไหนตอนตาจะซื้ออันเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้แห่งการเนี่ยเมืองนั้นซะมันก็สิมีเป็นจุบค่ะจุบเมื่อหมดอายุกันนายจุบเมื่อหมดอายุกันนายครม. 24กันนายครม. 11 11กันนายจุมวัดเถินมันสิมีมาจังไหนก็หลูเลยตวยว่าเฮาอยู่ในจุมอีสังเฮาซ้ําถูกหรือไรครึ่งปองเฮ็ดสร้างจังหือเนี่ยค่ะมันก็ว่าเฮ็ดวัดไว้ในก็อย่าเบี้ยวก่อมเหี่ยวโตสิปอกค่ะเฮ็ดอันเหี่ยวก็อันมาอันจองหันไล่ฮําบ่ติหมดอายุนั่นเนาะค่ะมันเป็นเลยลองตั้งว่ามันอําเจอติว่าติเผามันก็เป็นติภายเจ้าหน้าที่เปิ้นนั่นใครเอาเหี่ยวก็ยังพ้องตะเหลียวมันก็อําไปมีพาสปอร์ตอําไปมีไว้วัดไว้ CI จําจังได๋ก็ยังหลูเลยไปว่าภายทางการเมืองมานเมืองลาวมึงก็บ่ได้อันเปิ้นติมานั่นเปิ้นติเปิดห้องรับเฮ็ดปันเฮาหมอกกาหือเพราะว่าเปิ้นเปิดห้องรับเฮาก็หลูเลยกว่านายนาอํานั้นก็นายจ้างก็ติเลยกว่าจองคิวผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในค่ะเนาะเป็นหลายพันในค่ะเนาะตอนแต่ที่เฮ็ดพาสปอร์ตเฮ็ดปรับค่าเมืองนั่นเฮียก็ป้อนไรเอาเนี่ยก็เปิ้นก็ต่อตีวีซ่าบ้านเฮาค่ะจ้ะได้ไรค่ะคือในเสียงแทง2ต่อจังไหนค่ะพี่น้องเขาอันนั้นก็เป็นเกี่ยวกับไปลองคักตอนลองเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้เฮียก็วัดไว้ขว้างเหตุการณ์แต่เหลือมังก็กระถ่ายแต่เหลือก็ดึกถ่ายค่ะมันก็ได้มีที่ตั้งลำปางศูนย์โมบายเนาะตั้งลำปางรถตัดติมลำปางเมืองงาว5ตีเมืองแพร่5ตีอุตรดิตถ์ตีเมืองตาค่ะรถตัดตีตาค่ะจิ้มซึ่งหนังไหนค่ะเนาะมันเคยเต็มสัตว์อึกนึกลีหนาวในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งซึ่งในก็เบิ่นก็คัดจะคืนปองให้สร้างให้เหี่ยวโตนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขานั่นอันนี้ก็เป็นลองวัดลองไว้กันในนั่นค่ะถามมาอีสังแทงค่ะไม่ซุ่มค่ะพี่โมค่ะนู่นไม่ซุ่มเหมือนกันค่ะอ๋ออันค่ะตอบกว่าในสังเสวามันตุกคงตุกหายในก็ย้อนน้อมเหยียดนำค่ะนะคะก็คัดเจอหาปันเย่าเย่าก็ใครฝากฟังไว้ปันว่าแต่เร็วหน่อยเนี่ยค่ะแคบห่างบางอันมันเป็น AI ค่ะปอมเมย์พี่น้องเขาแคบห่างบางอันมันเป็น AI หรือเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะมันก็ในมันจะมีก้นไตก่อนหนึ่งก้นใจก่อนหนึ่งว่าติเฮ็ดออกมาเลยต้องถามก้นอันจือเสียงใหญ่หรือหลังต้องถามก้นอันจีมีกัดเขียนนะคะมันสัมติเฮ็ดเนาะเตเฮ็ดซ้ำกว่าต้องถามก้นใจก้อนหนึ่งกันก็อยู่ต่างนอกเมืองเฮว่าเลยเหตุการณ์อันนั้นเฮ็ดจอมก้นจือเสียงลือหลังว่ะตวยก็บ่ฮู้ยอกค่ะเป็นแคปหาง AI ค่ะนะกอบนั้นแหละตอนตาที่เฮ็ดอีสังก็เย้าโหลเลยตวยปืนฐานปืนให้ลีๆก่อนจองไกลก็ต้องก็ทําก็เฮ็ดมากําในบ่ว่าเฮาค่ะจะอยู่เฮาค่ะใครเฮ็ดจังนั้นจังได๋ก็กะว่าบ่เฮาค่ะอําฮู้ดีกว่าที่มาอําฮู้โหอําฮู้หางเสปลังปลงลงให้ปิ้งตะลิงลงกว่าในลองเฮ็ดผิดมานั่นให้มันจะหยาบคันเซอกํานําเบิ่นก็ติอีเฮาค่ะร่วมเยอะก็อีร่วมเถียงกํานําเบิ่นก็ติปันแห้งจะว่าอําเป็นสังเฮ็ดมื้อเลยเนี่ยกวยกะสังเซอว่าเฮาขาดเตลีในซึ่งมันก็ติลีมาเตอันจังได๋มาทางอิดมาลองหยุ่มยําเปิ้นก็ติลดยอมลงมานี่นั่นค่ะก็นั้นแหละก้นจื้อเสียงใหญ่หรือหลังมักมีเงินคําเปิ้นอันเปิ้นมีเป็นเตอยู่นั่นอํามาก้นคือเลยก็ยาวเปิ้นปออาสกาเมียเปิ่นบ่ลัดนําค่ะเนาะพี่น้องเฮาอันใดเพิ่นก็ถามตัวของที่ลัดนําไว้แล้วก็มันแปลกเปิงไว้นี่ค่ะเนาะ AI แต่เร็วเฮ็ดเลยง่ายนั่นค่ะให้ใครให้ค่ากันนอนกดไผใครให้ค่ากันนั่งจ้อมไผใครเลยชื่อเสียงใหญ่ลือหลังเพิ่นก็ย่ามันก็ลัดกะค่ะให้ AI มันเฮ็ดปันเฮาได้อยู่ในพรรคกับสีของเฮ็ดในให้มีก็หาเข้าให้มากดกันไว้ให้ในใส่เสื้อคนนึงตั้งไว้ให้ในมันก็มีนําเนี่ยค่ะก็นั่นแหละหลูเลยฟังไว้นี่ค่ะตัวหลายๆก็ให้หลูเลยวนจอมจะว่าอันนี้มันปิ่งยาชีเนี่ยอ๋อมันอยู่นอกเมืองปิ่งยางชีเนี่ยมีเพออยู่ที่ไรเขาก็ปิ่งยาชีเฮก็ลักเลียมกันกูก็มังก็กอมหนึ่งวันเปิ้นว่าควรเท่าในหนึ่งวันในงือสามปอกค่ะวะลองตั้งซะในก็หลูเลยฟังกันไว้จอมค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอย่าเป็นลาลียุ่มใจเพิ่งง่ายๆตัวลีลีเนี่ยตาก็หลูตัวหูก็หลูทอมเที่ยงเนี่ยค่ะออกก็หลูวนเที่ยงวันเจ้าเต็มเจ้าเต้ห้าเนี่ยค่ะเนาะอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นค่ะมีเที่ยงนำเนี่ยค่ะตอนเดาวันเมื่อในข้าวยาหมดเสียงผัดยันมือก่อนค่ะจังคือเหมือนสูงตั้งเสียงค่ะ

0: โอเคไปฟังข่าวครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุจริตระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อแจ้งเกิดให้บุตรชาวจีนได้รับสัญชาติไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: สนธิดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรให้กับหญิงชาวจีน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรกับหญิงชาวจีนเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดเด็กชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยผ่านโรงพยาบาลเอกชนและสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนจากการตรวจสอบพบรายงานการแจ้งเกิดระหว่างมารดาชาวจีนกับบิดาสัญชาติไทยรวม164รายมี62รายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้เดิมเมื่อตรวจสอบพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จอย่างน้อย20รายซึ่งขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม40รายนอกจากนี้ยังพบกรณีเด็กบางรายมีการแจ้งเกิดซ้ำจนถือ2สัญชาติและกรณีพ่อทิพย์ที่ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดที่มิชอบแล้วดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าอาการพระภิกษุที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกยังรักษาในโรงพยาบาล3แห่งรวม9รูปเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายหลังอาการดีขึ้น
0: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมอาการพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยกล่าวว่ายังมีพระสงฆ์บาดเจ็บรับการรักษาในโรงพยาบาลรวม9รูปทุกรูปได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกที่หักและดูแลบาดแผลแล้วแยกเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4รูปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี1รูปอยู่ตึกพิเศษสงฆ์อาคารโดยรวมดีขึ้นเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายส่วนที่โรงพยาบาลมุกดาหารยังคงมีประสงค์บาดเจ็บพักรักษาตัว4รูปอีก3รูปอยู่หอพิเศษสงฆ์บาดแผลหลังผ่าตัดดีประเมินความเครียดพบมีความเสี่ยงระดับปานกลาง1รูปทีม MCAT มีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากอาการดีขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยจะพบโมร็อกโกชิงเข้ารอบรองชนะเลิศ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่วันนี้คาดว่าออเรลียองชูอาเมนีจะยังไม่พร้อมลงสนามจากอาการบาดเจ็บต้นขาส่วนมาร์กุสตูรามยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บน่องส่วนแนวรุกคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ยิงไปแล้ว7ประตูไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามทางด้านทัพสิงโตแอตลาสยังต้องเช็คความฟิตของอิสมาเอลไซบารีแนวรุกคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งในตำแหน่งนี้ยังมีซูฟิยานราฮิมีทดแทนได้รวมไปถึงชาดีลิยาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักที่ยังต้องรอเช็คความฟิตเช่นเดียวกันแต่บราฮิมดิอาสเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญที่เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดการพร้อมลงสร้างสรรค์เกมปุริมพัชสอนการรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายๆ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่FM 92.5 MHz AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงนะเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงนึงที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับมั่นมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับมั่นมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วย2เพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ใน2เพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยนี่โอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เพลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦，莫给豆沙，古那王子太豆提脚，豆做被说老醉了，露说豆沙弄到被海内梦。
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: โอ้พี่มวยเจ้าดูควันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แม่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
8: ็เก็บคำว่าสิทธิบัตรทองไปจังหวัดคำว่าต่อสรุจเฉชั่วอย่าก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือสีสิทธิบัตรทองไปจังหวัดคำว่าที่นำมูจัวสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋เนื้อเสียเถ้าก็มูเฉชั่วต่อก็อยู่ในจ่าเถ้าก็มูเฉชั่ว เจก็ได้บัตรประชาชนต่อจอเจชั่วหัวมั่วใจสีเราจะใช้คำม้อหัวนั้นเจก็ละต่อก็มุคำม้อนเดอจะใช้คำม้อยกระชนหัวกลมเตะสกีคำม้อนรอสปอตชอละต่อเทียก็ยังมุเจชั่วนุตือละต่อเราก็อยู่จังใจวันเตย์ย่อหัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันก่อต่างคู่ต่อเทียจะใช้คำม้อหัวก็ถอแต่งใจมุคำม้อออนไลน์ต่อย่อจะใช้คำม้อนดานออีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเป้คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นเปล่าคลินิกคลินิกการแพทย์ชุมชนอบอุ่นจีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
1: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูเตเฉยไทยเดาลู่เสียงจังใหม่ลู่เสือเห่าฮาลุมงอินูไปหาอ้อจ่ายังเสิร์นจูไปหาเถ่าเสือเห่าจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าเสือเห่าเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างเติมเดาสร้างเอเอ็มเอ้ยเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมองยอเป้ลูมองสวดเล่าซอกกั้งนงเต่า

ยอจงอีจงนะจุกติเน่งจางสวดเล่าจัวนู้วันศุกร์นู้ตีเก่าลู่ช่างลินดูชงอ้อเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้ด้วนย่างจัวลู่หยีเลียงแห่เน่งเก่าเจ้าตูจ้ากือกังนู้นัวเยอะกาปีกินย่างจัวลู่หยีเลียงแห่เน่งเก่าช่างตูจ้ากือกังปีกีหยดเลชงนัวเยอะเน่งชงเต๋อนัวกูยอชัวเสงว่างจงชาจากังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองแต่รู้เสงจังใหม่ตัวนซื้ออีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาอวนเตหนัวหนูเจ็บกูทอไปจอน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ฮาลูน้องย้อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กฮายอจหูติ๊กต็อกมาทอเมสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดจองดาวจะมีสดสวยเล็งสดตัวเกือลุนรูกุญย้ออวพงยืออวเกหวังให้เจ้าชาหตาตั้งกี่นัวสดเล่าอยู่รูกุญย้ออวพงยืออวเกเถ่าปีมึงจู่จัวเถ่าสาวเออวันได้นัวหนูเจกูเต่าจออีช่างลูจ้ากุยอไม่ต้องยีอีช่างลูจ้ากูถอดเสื้ออีช่างลูเต่ากูยอช่างหาตากงจื้อจื้อกงหนามากุมมอจลูจอจอเป้สดเล่าเตาลูกงเกลอเชอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้นัวกูหอมว่าจลูทางเลยนัวจัวสดเล่าเตาเปาเลยนัวเอจวนจื้อนัวหนูเจกูหออยู่ลูมัวจอสูสึจลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเปามาจังสูสึทั้งเด้กูยอจลูทางจัวสดเล่าเตาเปาหนูเจยออีจังสูสึเกลือหาจุนเดาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งร้านเนาะมาเป้กูเป้าตังเหล่าฮาตาตังชื่อนัวย่อจัวเก้คือฮาตาจ้อหนูจื้อปัวสังสื่อพิจารณาคัดกรองฮาตาเล่งตื้ออยู่เต้าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราชื่อเล่งตื้อจื้อเต้าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราเนาะมาจ้อหนูจื้อรัฐบาลปกูฮาตาป้วมบ้างจ้องบกลางสำรองยอหาตาจอย่างงบสวัสดิการแห่งรัฐคือมั่วยอเปล่าหวังอ้อแสนล้านเต้าจือเจ้าหนูเจ็บกูยัวมั่วจอย่างคือยังงบกลางสำรองจะหลุดปังจั่วหนอวิยอหาตาจอหนูจือปกูยัวปังจั่วจอตัวนึงคือหาตาจอใหญ่ตาตาเลยหนอมาเจ้าเลยคือจอหนูจือป้องแกงสำรวจหนูเจ็บปกูปู่เต้าหาตาเฉงมั่วจอตัวนึงคือเนี่ยจ้องก็เลยหาหนูฮอมาวีเลนเตอร์ปกูยัวคัดกรองตัวส่งปังจั่วจ้อตัวนึงคือจ่อเหยตาตาเห็งเลยมาจ้อหนูจื้อจ้อหนูจื้อคือย่อตัวกระทรวงการคลังปกูฮาตาปดชื่อเตายึดติดดูตูตัวเลขคือยอกเก่าเปล่าล้านเล่งคือยังตังลูเสื้อหอวิยหาตาทงกกูหาชนชัวหลือกุญชื้อหาตาเจ๋งมัวจอต้นเองคือจอเหยเจ้าเลเกณฑ์ดาวดาวเกินเก่าเลมาย่อหาตาจอญาโนชื้อเจ้าโนเจกูอยู่มัวจองบกลางดูปังจั่วฮะชื่อตังเล่นดาวย่อหาตาเต้เล่งคือชื่อเต้าลงทะเบียนเต่าจอบัตรสวัสดิการแห่งร้านเต้เล่งทงกูไปจอหนาจื้อคือที่นิ่งจังเอาไปเล่งคือมีหาตารู้ชื่อหอยคือปุ๊ยเจียยืนยันสิทธิ์ห้ารู้ชื่อหอยคือปุ๊ยเจียให้จวนลงทะเบียนเต๋อหนูเจเมจื้อยอดเจเหล่าเมมองเต้เหล่าเอชื่อเต้าลงทะเบียนเล่นเต๋อมากูเจ๋งชัวจอชงเล่นเต๋อห้าอ๋อต่อสมาจอหนูจื้อปุ๊กูหาตาปุ๊กูมั่วมาตรการดาวเต้าจังอย่างคือลูกปังจวนห้าสื่อเลยคือจอมาตรการคือจอล้านธงฟ้าคือมัวของเพ่งยีโร่เล่นเต๋อมากูมั่วเต้อย่างเล่นเต๋อห้ามามั่วเป็นสื่อมึงยกเขาชัวเชาเจ้าเลยจอล้านธงฟ้าคือโมตุงไปเป๊ะเพ่งยีคือปังจั่วจ้อไปเสงสวดเล่าหนอฮะจื้อตั้งเล่นเด้อจ้อหนูจื้อปกูเจ๋งฮาตามาตรการมั่วมาตรการไทยช่วยไทยพลาดฮะหนอเล่งตือคือฮาตาเม่หลุดเราชื่อเม่จื้อเจ้าเกณฑ์เจ้าเลยคือปัวจ้อหนูจื้อกระทรวงการคลังปตองหาจีเกณฑ์เด้อจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอนุติเก่าช่างหนัวจ้อหนูจื้อปัวเต่าตัวช่างเต่าเอก็ชนจวนนะคะจ้าก็ชุมวันเบลก็ชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่านุเจปกุเจงมัวมาตรการคือยอดไทยช่วยไทยพลาดคือยัวลูต่อใจ
ใจเจ้าตัวหนึ่งคือเม่ชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนัวลูกโครงการหนัวมากู้เจงยัวปังจัวเตายอมอ้อเช้งลู่หยีลีนุเจกูเตาอีเช้งลู่จัวลีเจเตาอีเช้งฮะเตาชื่อมาไทยช่วยไทยพระเจทงเลยคือหาอ้อนยัวยอรัฐบาลปังจัวเจ้าเจ้าเฟงปัวอยู่ชื่ออยู่เลยญาเปล่าเจ้าเฟงปัวเลยเด้อชื่อทรงเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอรัฐบาลปัวปังจวยอีเช้งหนูเจก็ชื่อเตาชื่อก็เลยญาก็จะเลยซื้อแก่อีเช้งเด้อเตาเตาชื่อมาไทยช่วยไทยพรานหนูกูเจ๋งร้องกลัวคือก็ชื่อเตาใจเก็บปังจวยหลอดอีอย่างตั้งก็ชื่อฮอมาเจ๋งมั่วรู้โครงการหนัวมาตรการหนัวคือรู้ปังจวยต่อใจเจ้าตัวหนึ่งคือเมชื่อเตาเจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าหนัวฮอมาโยฮาตาเม่ลงทะเบียนเดาไทยช่วยไทยพลาดหนูจื้อพวกใครจะไม่ลงทะเบียนหนูเจไม่ลงทะเบียนเจไม่กูอย่าเตาใจเก็บปังจั่วอย่ารู้หยีลินดูฮารู้จั่วลินดูฮาหนัวมาสุดเล่าอย่าเตาต่อหนูตีเก่าช่างเนอะฮาตาอยู่ประกาศผลเก๊กังตรวจสอบคุณสมบัติฮาตาเม่เตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราชื่อเตาเลยจ้างมามั่วเป็นสื่อฮาตาเช็คไม่ได้สิทธิ์เต้าผ่านลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเนื้อมัวเว็บไซต์กูยอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจเมงกามูเช็คเต้าฮะเช็คเต้าเจอตัวแอปเป๋าตังตัวแอปทางร้านเต้ามาโยฮาตาเม่เช็คเตาโลนูเจเม่เตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจรู้หยีลินดูเจเม่กูเตาเกจวนจื้อหมอหัวเจ้าคือฮาตาชื่อเตาเหล่าโลนูเจรู้หยีลินดูมองเจเม่อยู่ชื่อเตาเหล่าเม่อยู่ชื่อเตาอีเช้งเตาเหล่ามาเม่อยู่เจ้าจ๋าเตาอัตโนมัติรอเลยหรอตัดชมาจ้อนหนูจื้อปกูแค่รู้เสือเหาจวนไม่ยื่นอุทธรณ์ฮะมากูมัวเป็นสื่อยื่นอุทธรณ์เตาโยก็สังฮาตาเอ้ก็อยู่จู่ยออีตูคือก็เลยคุณสมบัติมางางตังชอรอเลยก็เตาซื้อเลยอุจังก็ชุมมอนเบนูเจยื่นอุทธรณ์เนออวนเตาเตาจ้อกันยื่นอุทธรณ์จัวจ้อนหนูจื้อกระทรวงการคลังปวดพิจารณาตรวจช้าอ๋อคัดกรองตรวจช้าอีหรือฮะตาก็เตาหลอดชื่อเตามาแต่งแรงแต่งตู้หนูเจกู้จ้อกันดูเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตอร์ชูมาเมื่อแต่งแรงแต่งตู้หนูเจกู้ชื่อเตาหลักฮะอ๋อเจอฮะตาก็ยื่นอุทธรณ์ไอ้ปวดชนจวนจื้อฮะตาก็มั่วย่าเนาะจะหูก็เลยบัญชีคลาวเดอร์อีแซนเราก็มั่วใช้ลู่โลก็มั่ววางมั่วใช้มั่วอังอ่านเต้ากลวนแต่คือปั้วกำหนดเต้าละชื่อจ่อเงื่อนไขคือคลาวเดอร์ขอคือจ่อหนูชื่อปั้วหาเจเจียนเต้าหนูเจกู้อยู่ชื่อเต้าละอ๋อมาเจ้าลิจังกู้ซื้ออยู่จุดตอนนู้ตีเก่าช่างรู้ช่างสีดูหนัวชัวคือยังเลยช่างนู้เหล่าซื้อเจกู้อยู่เป้าละอ๋อฮะตาเล้งตือเต้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราชื่อจื้อเตาเลยจังมาจ้อหนูจื้อปัวเคจวมยื่นอุทธรยอฮาตาปัวเต่าตัวช่างเต่าเอชื่อเตาโลหนูจะปัวเคจวมยื่นอุทธรหอเอนุติเก่าเปล่ารู้จั่วลินดูนุเจปุยวประกาศผลเดาเกกังยื่นอุทธรฮาตาเมเตาละชื่อจื้อเตาเลยจังจวนซื้อมองห้าหอมากูกูหอมมวยจะรูถังเลยหนัวจัวเป๊สดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจอหนูจื้อปุ๊ฮาตายอปังจั่วจอคือจอหนีตาตาหนูมาสดเล่ากูอยู่เตาต่อใช้ปุ๊พิจารณาคัดกรองเลยจังหอเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหอยัวลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสดเล่าลูกงเกลอเจอวเกเออีปลาหนูเจกูมาดอกันลูมัวหรืออย่างจะลูทางจัวเปสดเล่าเตาเปาหอเอกูจอไม่เจอเซงจ้างอีช่างชัวปังเซงคือมัวลุ่มเบหาตาอังลวกตัวมาร่างหนัวหนูเจกูยมัวจอจัวอีตูหน้าเจคือเตาทอเกลอเจตัวหออย่าตูหน้าเจเซงมองว่างย่อจวนรู้ชอตรงเต้าแต่รู้เสียงตากทอตัวมากูหอมมดช่างหนัวรู้จออัวก็ตูฮะรู้จอจวเป๊สุดเลิกเต้ารู้กงเก๋หล่อเจนน้องอัวเก๋

มาจวนซื้อนัวหนูเจกุยัวตะกังลูมัวอีจ้างสูสื่อจะลูทางจัวเปสดเลือกเตาเป้ามันเดือจ้างสูสื่อนัวหนูเจย้อจวนเตาจอหนูจื้อสอปอสอชอคือใช้ชัวเก๋มอกเก่งเก่งกูเตาเตาตัวถั่วเตาจัวเปจอหน่ะจะคือที่นิ่งจ้างสดเลือกฮตานี่นัวจอหนูจื้อสอปอสอชอปัวเตามัวจอแอปหนอเก๋คุณบอกคุณเก่งหัดสู่ด้านสุขภาพตั้งชอคือมีว่าใช้ชัวยูยูมัวเป็นสื่อคือชุนจัวเต้าผ่านตูแอปเป๋าตังเต้าหนอหนีหนัวมาสปสชปกูอัวชัวจังอย่างกว่าย่อย่องหยีจัวไปเสียงสดเล่าหนอเอสดเล่าเท่ากูยูมัวมองมึงเก่งข้อมินจื้อหนอเจจื้อช้อมึงจัวต่อเจชัววิยอฮาตาเท่าก็มึงจัวต่อเจชัวเอก็มองข้อมินจื้อซื้อต่อชิมาก็มึงต่อละอีนูมาอัวจัวคืออยู่เกลเลยอ๋อฮางกี่ก็รู้เสียหอยเกินเกาเลยวิยอตัวหนึ่งจ้องหนูเจจ้อหนูจื้อป้อชาเลมั่วตูแอปคือใช้ชัวเก๋มอกเก่งเก่งเล่งถือคือมอกข้อมินซื้อซื้อหนูเจมอกเป็นซื้อกลางมองใช้เตาจนเดาตูแอปเป่าตังหนอมาหนูยัวมั่วเก๋กังบริการสาธารณสุขย่อย่องหยิบจัวสวดเล่าย่อจวนเดาตูแอปเป่าตังหนอนะมาเป้ฮอลูใช้หาตาหนูยัวมวดล่างก็ชื่อฮะหนูย่องหยีเลยจังหนอมาเจ้าเล่นเดาตูแอปเป่าตังเหรอเจหนูยัวมั่วดำเท้าจังอย่างนี่เนาะรัฐบาลโป๊ะว่าตูแอปเป่าตังตัวเนาะมาหนูยัวมั่วชัวจังอย่างย่อจะหูตูแอปเลยเหรอครบวงจรหล่อจนเดาตูแอปเป่าตังด้านสุขภาพแล้วกูอี้อย่างเก่าฮะมาเท่ากูเม่งามมึงจัวตูแอปเป่าตังหนูเจหนูยัวมั่วขอคือฮาตายอกระเป๋าสุขภาพหนอเจก็มึงเต่าเกียนเต่าคอนเต่าหนูเจอยู่อวดจัวอยู่กลางจูอยู่เลยเฝ่งฮะอยู่เลยบริการสาธารณสุขมาหนูอยู่ย่อย่องยี่แห้งเลเถ่าคือก้องกลางมองจัวตัวแอปเป๋าตังเอกก็มึงใสจนเดากระเป๋าสุขภาพเหล่าหนูเจก็กู้มอบเป็นสื่อสมัครเข้าใช้บริการเต่าหนอยืนยันก็เลยข้อมูลจหูตัวแอปเป่าตังเจก็เตะข้อมูลย่อจหูตัวแอปเป่าตังมันอยู่ถือตัวตั้งชอหนอชื่อฮาก็เลยเฟ่งคุ้มอคุ้มเก่งโลฮาก็เตะอย่างคือฮาตาก็เจ๋งมึงกาวัคซีนโลโนเจนีมวดประวัติย่อหูตั้งชอเลยหนอฮาชื่อตังเลนเดอร์ก็เลยก็อยู่ว่าซื้อบริการคือซื้อเลยคือฮาตายุ่งมอคอมมินซื้อกองกูมินซื้อกูตาฮาวมอจิตล้างคอมมินซื้อฮามอมออีเจมินซื้อเลนเดอร์นอยเจก็มั่วเป็นสื่อกามูเจียจัว AI เหรอ AI หนูอยู่ว่าประเมินก็เลยอาการเบื้องต้นอวนเตฮาตาก็มอมเบาเลยหนัวเอกก็ปัวยุ่งมึงใจชั่วแล้วซื้ออาการเบาเลยหนัวซื้อแนะนำจุก็กลัวก็มึงจัวจ่อคลินิกแล้วซื้อจ่อร้านค้าคือเข้าร่วมโครงการเต๋อไปจมบะเอคูเตาม้อนเต๋อหนอมาหนูอยู่ย่องหยีจัวอยู่เจนหนูอยู่อยู่อีจู่เฮาเก๋คือฮาตาหนูอัวจัวก็ตัดสินเตาตัดสินใจเตาฮาตาก็อยู่มึงต่อเจ๊ชั่วแล้วซื้อจื้อช่อมึงเจ๊ชั่วมาหนูอยู่ย่องหยีจัวเป๊ะเกินเก่าเลยหอมาเถ้าคือก็ม้อข้อมินซื้อซื้อหนูเจ๊ก็มึงจองเคียวเนอะเนอะก็มึงเต่าจนดอกเขาคือจองเคียวล่วงหน้าคือก็อยู่ว่ามึงกังชั่วจนดอกจอร้านค้าคือหมดชั่วนุเจย้อเชนเตอร์เมนเตอร์คือเข้าร่วมโครงการเจก็จองตั้งนุเจปุ่มวอลลุชเหรออยู่คาจูยูฮาตาก็อยู่ซื้อบริการเตาจวมลุชเหรอตือจูจวลุชเหรอตือนุเจก็ย่างคางมุเกียจนเดอร์รู้ร้านคือหมดชั่วคือย้อเชนก็เชนเตอร์เจก็มึงซื้อบริการก็เลยเฟ่งเดอร์บัตรทองนุเจก็หาก็เลยอาการเหรอเจจะคือชั่วคือย้อจวนเดอร์จะร้านหมดชั่วเตอร์คือเข้าร่วมโครงการปุ่ยอยู่เป้าเหรอฮาตาก็ซื้อบริการเต่าตัวแอปหนัวก็ซื้อบริการหูแอปหนูเจก็ตัวมดชั่วเจมดแล้วซื้อเจก็ชั่วปุ๋ยวะใช้หัตถ์ก็มั่วมดร่างก็ชื่อก็อาการร่างก็ชื่อเลยจังหนูเจปุ๋ยมดชั่วจะอยู่ฮะปุ๋ยวะแนะนำจะอยู่หัตถ์โยหัตถ์ก็จะชั่วหนัวมึงนอไอชื่อช่องหนูเจจ้อกันตัวไอโยหัตถ์อาการมดยังหนูเจก็ชั่วปุ๋ยวะแนะนำหัตถ์กูก็มึงจ้อร้านขายยาคือมั่วจะ

0: คือชนยอดจะหูปุ้ยอยู่แนะนำจอยุงมึงจอต่อเจชัวมายอคาตาก็จือสางมอจือเดาบอกเลยจางจือจูไก่คือฮาตาอยู่ว่าผ่าตัดโลเราซื้อก็จะเลยเจ้ามวลอ๋อกั้งเลนเดาโนเจจือชอมึงเจชัวเราเตาจอร้านคือเข้าร่วมโครงการร้านมือชัวคือเข้าร่วมโครงการโนเจปุ้มมั่วคือชัวคือใช้ชัวคาจอยู่ฮะหนอฮะชื่อตั้งเล่นเดาโนมาหนูอยู่มั่วก็เลยประวัติชัวชัวจังอย่างฮาจุนเดอเก๋คุ้มมอคุ้มเก่งย่อจนเดอกตัวแอปหนัวเนอร์มาหนูอยู่ย่อมหยีเกิงเกาจัวสวดเล่าเอสวดเลยฮอสื่อกลางเมืองซื้อบริการอวนเต้หนอมาโยฮาตาเม่ชุนกังซาเลี้ยงหนูเจี๊ยกุนเตาสื่อต้องดูจอหนูจื้อป้อถังเตาจัวสายด่วนสปอสชออีเป๊ะเป๊ะสุนเตาเกล้าซื้อจื้อตังยาหนอเจี๊ยกูกูหอมมัวจะหลู่ถังจัวเป๊ะสวดเล่าเตาเป้าเลยหนอเตจ่าเจตุแอมนัวมัวเป็นสื่อคืออวดจัวก็อ่านชื่อจอคือชั่วทางออนไลน์เตาหนอให้บริการทางออนไลน์เตาห้ามันยงหยิเหงเลยหรอเจจวนซื้อนัวโนมากูหอยู่มัวฟัวจัวเลนังคือย่อจัวพังเก่าเต้หูเตเฉไทยจะหลุดทางจวนซื้อมาย่อจวนนู้นวลเด็กพังเก่าเต้หูเตเฉไทยหนุ่ยเจจออันหนุ่ยซื้อคือใช้ชั่วฟัวจัวเลนังป้อนหาเลยหนอหาตามัวนางนู้นวลมามัวนางย่อจัวเจ้าเจ้าเฝ่งปวนเด็กไทยแหลงมัวเก่งขอเชิญมานางกูลู่ลู่ลู่เห็นเลยฮะเฝ่งเดามานู้นวลนางอยู่ลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไห่พยาวฮารู้เสียงน่านจอฟุ้ยจัวจ้านู่หนัวย่อจัวกือเย็งเลนเดาหนึ่งเก่าอ้อจูหนึ่งเก่าช่างองศาจอฟุ้ยจัวกู้ย่อจัวกือเย็งเลนหนึ่งเก่าจัวจูไปจออ้อองศาฮามัวจัวเจ้าเลนเดาเก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้อฮากูหันจือฮาตาจื้อล้อนู่หนัวเมืองจูงยวนนู่ตีเก่าจื้อรู้ช่างลินดูหนัวมานั่งยวนเดาเนอะนั่งยวนย่อจัวเจ้าเจ้าจู่ช่างเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแหลงมอกเก่งขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่หนอมาสวดเล่าอยู่เตาใช้ชัวเมตุแข่งตัวชงวิยฮตานั่งลู่ลู่ฟัวจัวหลงเปาเตเถาเจกูอวดจัวเป้เตาใจเข้าถั่วย่อย่องหยิเกิงเก่าให้อีขอคือเช่าเกิงเก่าหยอเตาเก๋มึงจัวขอตื้อนอลอยอยู่เตาสวดสื่อจนเด็กเก๋จังก็จังเชอ๋อย่อจัวเป้จ้องต่อชาเตเถามึงลามึงเต้หล่อเตเก๋เชนี่กูจีฮตายงเกเชมปลัวฮะเกเชหนึ่งยีจ้องเก่งหางเกเชกูอยู่จอเกอังซื้อมาถมปลัวตัวเหลือมาบลัวเห็นเลยมาสดแล้วให้กูอยู่เตาเจียงฟังคอนเตอร์เกินเก่าเลยฮะชื่อตั้งเล่นเตาเล่นถือกูไม่ย่อตัวพื้นที่เสี่ยงเนอย่อตัวขอเชิญกูช่างช่างโลเจเจจังตู้ต่อป้อเตาโลเราชื่อย่อหูเตะกันกูย่อต่อป้อกูมดไถเอเมอวัวจะหูกันเล่นเตามาอยู่เต้าเจียงฟังฮะหอฮะย่อจวนเดอเต้นดูเกล่ย่อเชนดูเกล่ย่อเชนจวกเขาเชื่อคือเกล่งคือลู่นู่นมาอยู่เต้าเจียงฟังวิยอนนางลู่ลู่นางเจ้าเอาไปนู่นโนเจเต้เถ่าอยู่ยมมัวเป็นสื่อคืออวดจวนมัวเต้สื่อเช่นคือกูหาตั้งหัวเต้ามาวิเล่นเต้าสุดเราอยู่เต้าเจียงฟังยังไม่ย่อจวกพื้นที่คือหาตานางลู่ลู่ลู่เห็นเอลูมอนตู้โนเจชอบปืนเจ้าจูลู่ลู่เห็นห้าหอจังเตสื่อแช่งหนือฉุปิแกตัวเจเป้ก็จื้อแย่งเจเป้จื้อจื้อแย่งจนดอกขอเชิญกูมีอยู่อวดจวมเต้เต็มเหม่งสื่อแช่งเลนเต้ามากูสั่งลู่ชัวหนัวเชิญจู่จัวเป้เจ้าหน้าจู่กูตีนิ่งจังชัวชัวเล็งชัวตัวเอไม่ย่อจวพื้นที่ตื้อฟัวจวนชงลีจังซื้อชงต้องเต้าหันเต้าสู่ต้องตัวทางเป้เต้าจนดังดูสู่ต้องจัวฮาลุมงเต้าลู่เสียงจังใหม่อ๋อเดาตัวเตาจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องกือย่อสุนซื้อเป๊ะอ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างฮะคอมเมนต์ตัวเตาจนเดาตูเพจเฟซบุ๊กกือย่อสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าพงยูคือไม่ย่อจัวหูติ๊กตอกหนูเจมีกูช่องต้องเต้าตัวทางเป็ดเตาเนอะเอ๋ยปลาหนูเจมกูจอยอีช่างเกลอเจเอกูมาจ้อกังลูใช้จอนต้องเต้ากือเมสดเล่าชาวตัวกูมาจ้อกังลูเต้นต้องเต้าจัวเป๋จ้อน่ะจึกตีนิ่งจังพงยูสดเล่าอ๋อเจกูหอยลูจอยอีช่างเกลอเจจัวเป๋สดเล่าเต้าลูนงอวเกมากูยลูจออีช่างลูเต้ากูยจอจงช่ออี ร้องช่อเสียงช่องอีร่างลูเต่าอ๋อมาตัวคือทอตัวหนูเจกุยอร้องช่อเสียงช่องคือย่อจอมแม่สาน้อยมาก็กูหาตาสางมัววอลุ่มเล่นคือตู้ตู้ชาเกิงเก่าเลยเอ็มเอาปูชิย่อเหลือห้ามาตู้ตู้ชาเลยสางเจียมัวก็ช่างลูเต่านัวมัวจอทัวเต๋อจัวสัวเลือเต่าหนอหนอมัวจะลูจอจัวสัวเลือเต่าหนอมาช่างลูเต่าคือก็ตัวหนูเจมย่อช่างคือมัวลุ่มเบหาตาหนาจื้อซื้อลู่หนูเจมมัวจอจดเปสวดเหล่าเตาลู่กงเกลอเจนงอวเกอเอเช้าลู่กลางลู่ชูเช้าลู่ชาปูจัวตูจึงจะสงช่อเสียงช่องห้าคือเตะเท่าวันรุ่นเองคือตู้ตู้ช้าวันจุดจึงเก่าเลยเจตู้ตู้ช้าเกินเก่าเลยกูมัวก็ช่างลู่เต่าหนัวมัวจะลู่จอจวบเป๊ะสดเล่าเต่าลู่จูก็กงเกลอเจนงอวเก
1: แต่ชงปลาลอเทเสลูเนี่ยลูชงลอตุจีนได้เอาเงาชังว่าจะป่ามาอ๋อตะเลยป่ามาเอซีซีอ๋อยีว่าอีโจอ๋อไอซีชาวละว่าอีจีนังย่อว่ากีอ๋อไอ้จอนอยู่ข้างจงเทียดีกี่จงละให้สิรู้ไอ้แต่จงเปล่าละเทียดใช้รู้เนี่ยรู้ชงละตื้อจินดาวละมาเงาชังว่าจะเงาชังไอ้สิชาวละว่าอีกหนึ่งเงาว่ากี่ไอ้เต่าจงเปล่าย่อป่ามีตาจงหอบปีไอ้ฮะจงหนูจังเต่าป่าลี่ยังเอจะยามัวจะล่อเส้นจะย่อป่ามีตาเต่าย่อเลยป่าป่าสิสิย่อยี่ย่อสิมายาเตี้ยชีโซ่แล้ววันนี้นั่งย่อเกี้ยชีสันเทียดีกี่จงละให้ชีรู้เจแต่จงปลาเอ็นเชียวเขาเสียกูเขาคว้าจงชัวฉันตีอยู่ข้ายังชีสาจอกาละมังโกฉันเจ้าชีโซ่老我已经能要我给爱的中来约吧没打中好别还让我真得把你让爱家人摸着老身这约吧没把得要来把买自己要一要自己把我想要是受了我一能要我给去整天的给用了还是路接的中来才要靠些苦怕过总说生地无卡应去杀着老了满够生我家弄种地头乌哎，哎洗手了，我一能尿我给，哎土用切苦，阿去里往个干部路个西西，哎西地路卡了，木来来卡木龙马我生，那点洗手。 老我一能鸟啊给是整天的给用了还是路的的中来路有别有这开老龙虾哦龙虾龙虾生有开阳周卓周卓早速干了嘛偶像嗯还是收了我头是收了我一语能要我给哦还都用切骨还去离往个个梦路个西西哦还是路看来梦带来看梦这样偶像嗯要得是收了我一语能要我给哦还是整天的给用还是路的的中来才路有的有这老街老农下哦身体有开阳周卓周卓早速给了满偶生哦哎吧带路工作能得哦再多哎好叫母就说偶生哎吧得路工在人都在多哎好叫母就说还蛮偶生

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้4ปัญหาสำคัญพร้อมติดตามผลภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงและการทุจริตพร้อมติดตามผลภายใน1เดือน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้สั่งการในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหานอมินีทุนเทาต่างชาติทั้งแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้าข่ายน่าสงสัยโดยจะติดตามประชุมความคืบหน้าภายใน1เดือนตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันเหตุอาคารถล่มโดยมีข้อสั่งการให้กวดขันไปยังเจ้าของอาคารเพื่อเร่งตรวจสอบอาคารพาณิชย์หรือห้องแถวเก่าโดยเฉพาะที่มีอายุเกิน51ปีจำนวน 65,210 แห่งและที่มีอายุเกิน90ปีจำนวน435แห่งให้แล้วเสร็จภายในเวลา2สัปดาห์และตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่จำนวนกว่า 16,400 แห่งและตรวจสอบถนนที่มีการก่อสร้างทั่วพื้นที่แก้ไขปัญหาโรงขยะอ่อนนุชโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเข้มงวดและเร่งแก้ปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อที่จริงโครงการลู่วิ่งความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนโดยย้ำว่าทั้ง4เรื่องมีความสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต้องเร่งรัดและเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งย้ำสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปีนี้พ้นช่วงวิกฤตแล้วแต่ยังเฝ้าระวังปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีหน้าน
9: ายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวว่าการสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังฟอกขาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง2ฝั่งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดฟอกขาวแนวปะการังน้ำตื้นที่มีบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำช่วงน้ำทะเลลงทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติและจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวพบมีแนวโน้มทรงตัวและเริ่มคลี่คลายเนื่องจากอุณหภูมิน้ำได้ผ่านช่วงสูงสุดของฤดูกาลไปแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปี2570จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจำเป็นต้องควบคุมกิจกรรมทางทะเลอย่างใกล้ชิดป ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการแสดงโนรานาฏศิลป์และชุดไทยจะแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
10: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความสำเร็จจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำคณะศิลปะนาฏศิลป์ดุริยางค์และนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยงาน Thailand Grand Festival 2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวดัตช์และนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอย่างมากสำหรับการแสดงครั้งนี้นำเสนอศิลปะการแสดงโนราที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี2564และชุดไทยพระราชนิยมมาริชโยรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติโมร็อกโก2-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้จากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทัพตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
2: พอกว่า
1: เนาะจง
3: กูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
1: ้ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

写画不来画画阿姆萨阿姆历史我都知的话做不来我阿姆历史我把嘎咕我把你斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่ๆชมมูควานีจิโมติฮวาโดที่มูลโง่มะญาญีมูควานีสาโมที่ญีมาญีฮวาโดแน่ๆที่ฮวาที่มูลที่ฮวานาทีญีฮวานีนาญาซดูจาวิทยุวาดูจามาโง่มะญายีระบบญาระบบ AMยี่ครึ่งความถี่งอมันยังว่าที่ตัวลีเฮียชิตจะโชว์ว่าจวนยาดอลาอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพลงว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลโคติเลโบยาดอลาอาทิตย์นี้ง่ะเทมาเทเชื่ออาวเชียวขวาบรังวัฒมาปีมาหรืออาทิตย์เทมาเสื้อจีตันเชียวเชียวขวางอามาซาริยากลงแรงงานมาเตยฝรั่งอ่ะอามสังโงบัญญัติฟิสบูยิเพจวายุปอฉายีคือบริษัทคือกว่าจัดหางานไงมาเมื่อยี่ชั่วโมงบัญญัติเมื่อที่เรียกว่าเป็นยังไงย่ายี่จะมองบอกว่าตามเทวะเมื่อที่เรียกว่าเป็นยังไงอาทิบัญญาอวชหัวงาอมสะเหียนยิบะอวอัชมิหัวเฮทูออนไลน์ขอญหัวญะเฮอะคือญะเมเชงาอัชปุริลิบะงมะญะเฮอวกวาออนไลน์ขอญเมหัวสมามางอเมหัวมามะเฮญะกลุ่มมิชาชีเฮอะคือญะกุติญะกุละนอยะพาอีสานะบงไงนออีสาละสุหลางวาวัดสงะเทว่าย่าเป็นยังคือที่ประเทศอิสราเอลย่าเป็นยังคือยิ่งยอบรมยิงที่ยังคือว่าเป็นหอตัวสุขภาพย่ามาคือเพียงยิ่งกว่าฟุตบอลที่บุญบุญราชของแง่ที่แบงโง่เป็นยังก็ย่าแบบยิ่งเจอเป็นยังคือที่ย่าบริษัทก็มาคือว่าจีนี่ที่แหละผิดรูปช่วงก็ย่าสกุลยิ่งแบบบริษัทมันก็ยากว่ายุบปองอดถูยุบปองฉางเงี้ยเอาละที่เรียนมาใช่ไงยังบริษัทที่จะสุดจวบเป็นยังไงที่จะกลุ่มหมายนั่นคือถูแยกเป็นยังไงกลุ่มหมายนั่นคือมาช่วยเป็นยังไงก็แยกเป็นละกุญงอมันคือยืดจากไปคือผู้บ่าแยกเป็นยังคือผู้บ่าเนี่ยกว่าถั่วมันยังคือหนีเมืองว่าตัวก็ยังคือสามหมื่นสตีลเบอร์ท่าโดยเฉพาะไงว่ายี่ยี่ผิวงาที่ว่าเป็นยังคือตัวความที่เรียกเหลือเป็นยังไงทีบ้านยีเซแบทย่าคือบ้าหอจะสัญญามากูแบกว่าจะคนเที่ยวยีเฉยไงทีบ้านจะย่าสำนักงานยี่เงี้ยน่ารักเฉยไงกันย่าไปยีแบสำนักงานมาคือย่ากว่าอีมิตซ่าบัติมัตซ่าฮอดชาลาเฉยเฉพาะไงกันย่าแบยีแบบริษัทมาคือย่าอยู่บริษัทสัญญาคือมาจดทะเบียนด้านงานมาอยู่ปอกลุ่มมิชาชีพมั้งอะอาทิตย์แรกก็มันยังชอบงานมือเสียเห็นยี่ปะคือมาคือมาเสื่อมยังชอบงานอาบะคือว่าแต่ประเทศว่ามีพยายงโง่เป็นยังไงมีความยิ่งสูอาลูกว่าสมาลูกว่าเยอะคืออามาคือจู้กับคนยิ่งกับเชื่อชอบงานปีขวัญถึงก็มาฟาชีมันแน่ใจยังโง่เป็นยังว่ามาสะสมแต่ละจังหวะไงโซยากรงจัดหางานจวะนึกว่าดีเนี่ยคือติดต่อสอบถามที่นั่งงานยากคือที่เลยแน่นายยังอ่ะบริษัทมาสุดสมาจอมจอมาเฮติเดียยากคือกับกุยหน้างว่าที่ยังเฮบริษัทมาข้างข้ามาคือสุดที่เลยแน่นายเย่กว่างาอาทิตย์บัญญัติว่าชอบงามาบอกว่าแต่ประเทศว่าจีนมาที่เลยสอบผ่านโดยจะสู้งาประเทศว่างไปจะสู้บ้างงามาคือจู่ที่เลยดูใจยังเฮงามาคือกับกุยนี่ชอบงาว่าที่ระบบออนไลน์ข้อยิงงาฟีบุ๊กข้อยิงแบบติดต่อไปข้อยิงมันงาคือ

像我每年去对的嘛，北马啊的四大景色什么啊？哎，他妈我每年的呀，各苏安三大苏哎，中国前面欢迎什么的，加油弗兰啊！阿莫萨我每年开沃亚杰啊，开马瑞亚，开日昂啊的，黑托曼呐。เอมันในโซฮิลิมยาบุรุงะเมืองฮาลิซังงบเนี่ยชกงะอามากุเดมาคือเนี่ยกวาชิวะดูแลสุขภาพว่างะแต่อเมชิเมะอาโวเชวาดาปีมาเฮงะเมืองฮาลิซังงบเนี่ยคือที่เฮโทมาซูเปอร์นะเอทมาอะคือมีอะไรเงี้ยกว่าเจอหมังอ่ะอาจจะไปคืออามากุเดมาจันยิอาวุกูดูน่ารักงูเป็นยังไงยี่สิบมีคนน่ากูดูน่าน่าสุดเด้ออาชีพจะทำมีจากอาวุกูดูก็มีใจเฮียงูเป็นยังไงเนี่ยจะทำมาขนาดแบบถ้าชีวิตต่างงานเฉพาะว่ามีหุ่ยยี่คือกับกูนี่กับเชียงเฉพาะงานอาจจะใครหรือออกไปเกลี้ยงงูเป็นยังไงอาวุกูที่เดียวมีชีวิตที่ก็เสียความชาชังงานนึกว่าชีวิตเราเป็นยังไงจ้าก็จะคือไปเกลี้ยงแบบยินนามาคือน้ำมอกเลยแบบชาเฮชาซ่างออะไรเงี้ยเฮข้าเลยมาเงี้ยเฮยิ่งเวลาเฮขึ้นเนี่ยจะว่าไงแต่ก็ดูว่ามันยังแบบน่าอู้ลัดชุบเฮชินเนี่ยเฮมาชิลหัวงาแต่ก็ดูว่าเฮว่าอู้แท่งมันแบบยี่พุงคุ้งกามตัวเชิงไงแต่ก็ดูว่าเฮมาร่วงว่าแต่ก็ดูว่าเฮชินเนี่ยมาเขาไม่ใช่เฮจานนะแต่มันหนึ่งเลยแบบเฮงอใครเลยออกไปก็เลยแบบเฮคือไปก็เลยเฮลัดชุบเนี่ยเฮเชียมาเฮกินได้ง่ายที่แบบเฮมาเฮง่ายมหาลิตจะไปเหอเธอไข้เลือดออกเจงไงไข้หวัดใหญ่จะเหอเมียปะไงมาก็เดือดมาใจยังง่าปีข้าวน่ารักไปเหอเนตสริเมนซามาเขาเลยก็จะเครื่องพนันไปเหอมีหุ่ยใหญ่ยิ่งกับกูยิ่งกับเชยง่าทำไมถึงมาปีมาทีเลยอาทิสุดท้ายจริงช่างง่ากูติเนี่ยว่าเชื่อว่าแบ่งยันง่ามหาลิตจะงบเนี่ยเหอเอาเงี้ยกันเลยกันจะว่าง่ามหาลิตนักเนี่ยคือสืบเผือกขวาแก้ขวาหรืองอกระจายความแปลว่าอาจารย์มหาญาหัวตีดำมาชี้นี่พักกูยังงูเป็นยังเหออาจารย์มาช่วยไปเหอเหตุมาจุดเปลี่ยนยังเหออีฟูฟูเกไปเหออีจักเหอเปล่างานไปเหอวันนี้ก็เลยจะเหอจุดเปลี่ยนเมียงไปเหอที่เอาละโคสุละโคงอ่ะอาจจะไปเหอเอาเหอหน้าเหอนี่หน้างาอาจจะไปเหอกูหลังเหอโชคราบีมากยังงาเอาสักความสมีตั้งอ๋อเป็นยังงาสักความตั้งเหอชอบผูกแต่ความจ้าความเกไม่ชิมันซื้อเหรออาชีพมันเขากว่าไงอาจจะยังว่าครีนทูซูเปอร์ถ้าซูเปอร์มันก็ควรทำมาเยอะคือควันเนื้อไงอาจจะยังว่าเห็นกันเลยก็จะเหรอว่าจะซึ่งยามาทักจริงไงที่เอาดูแลความสะอาดเยอะช่วงไงจะเสื้อเครื่องพยองโง่ไม่ยาคือหรือพัดดาไม่ยาเหรอเหตุทำไมเหรอคือจะหลังว่าก็มียังไงไอ้ทำไมเหรอเยอะเจ๋งไงอาทิตย์มหาลิตรงบ้านเราจามาดูมังงะจามากุมาดูมังกุมาเหรอวิชิตข้าพเจ้าของมันยังเหรอยี่แก่จู่ขวัญจื้องะอาทิตย์นี้ว่าตู้ยี่ความงะเหรอว่าสัตว์จะไปหาจู่สารงะพระเจ้าของมันยังเหรอไงพี่อาจารย์แบงก์ทั้งบ้านทุกคนที่เราเยอะทุกคนที่จ้างยี่ทุกคนเสียใจทุกคนดูงะช่วงงะพระมังงะไปเหรอมหาลิตรไปเหรออากาศมาเหรออาจารย์ไปเหรอมหาลิตรไปเหรออาทิตย์อาจารย์ว่าอากาศเหรอเย่ไปเหอะเอาเพียวมีงาเอาดรามาจามาเหอะติการิจไปเหอะเบียมาตัวเชงาเบียไปจ้าวจ้าอีชีความมาชินามากินงาทำมาเหอะจารุปวัดได้ทำมาได้ปีมาเหอะสุจิชงาที่มาเที่ยงงูเป็นยังเหอะงาเอาเชื่อความงาอามาเอาอันนำแบอันยันจุ่มแบเอาเฮือสงูเป็นยังงาอามาเน็ตว่าสิมัวก้าวไปเหงาที่คู่มาเหอที่ควาที่เลยที่เลยควาก้าวไปเหงาที่มาเหอที่มังาที่ยังว่าอันน่ะอันนี้จะที่ว่ากับปากกับเมียจำมังาว่ายี่สิบพาอีเจ้าของไงยี่สิบพามาจมังไม่เหอวันนี้ชื่อกันยาตักกันยามาถ่ายเงาจ้าวแล้วคงไม่เหอมาเสื้อหนามาอีว่าสินก้าวจ้ากับจมังาอันนี้ไปเหอว่าเหอพักกูไปเหอถัดจุดทางไงอันนี้ยิ่งเหอเน็ตวสีที่ว่ากล้าไปจริงไงเอามาสับไปที่โรคพิษสุนัขบ้างไงคืออันหนาวุ่นนะคือเครื่องยางอ่ะอันเบอร์เอาอันไหนเฮโซที่ลงอ่ะมันหนามาอันนี้จะได้เน็ตวสีเน็ตวสีก้าซึ่งเป็นเบอร์เฮงไงที่โคตรที่กล้าไปจริงไงอันที่เอาไปที่หลอดช่วงไงอันนี้จะเฮโซอันนั้นละเฮโซเน็ตเบอร์ไงวุ่นมัวรับมาเฮโซมันทางอ่ะทำมาเฮแต่ก็ต้องไปสัมผัสมันจะเบอร์เฮว่ายิวโวไปเหอะจะดูเยอะเหอะว่าเราขู่เบิ่งงานทำมาเหอะอาบอกเหอะอันตรายยังงานทำมาจะปวดทำมาได้ปีมาเหอะสุจิช่างงานอาทิ

Tini tishima shawo shawanga amusa mungomanya he awo jasu jamavu ya he ngwa katsu kamiya ya he tiga tiwa ngomanya amusa da ngwa awo ingen so he ngwa fuba he tika matiao ngwa amma thua samu tuzu suba he mia nyu ba he awo wa sekang ya ma fuba o ya ma he eti ya shi ngwa amusa hiya ya ba he a kunya sadu ya shi shawanga aga hư ngô bây giờ thì cái thua hư ở vụ thi sạch cây như sao lưng bây giờ ngà à chạy sạch nổi nhá bây giờ ở vụ hư lắp lời ngà đưa ra mà mưa ngồi cho con ngà thì cái thứ tôi ngô bây giờ à cùng mi cha chi thì bây giờ phản tua như là chuyện ngà qua vụ sạch cây nhưng mà ngô bây giờ cùng mi cha chi như kiểu cô cứ lên na ngà à thì bây giờ ngô bây giờ nhà sở năng ngàn tam ruột cyber ngà nên này phẳng bây giờ เอาปีขว้าสแกนเคียวครบเงาะผู้บอกค่อยจีสแกนใจยามาเจผู้บอกโอเกอร์มาเจอมันอย่างคืออ่ามาคืออาจุจำโมบางอาชัวงาปีขว้าวูสแกนเคียวครบเงาะใจยังงอบางอย่างเอาวูอาจุตัวซอยไปเฉยงามาโอติดเจ้าว่าไงมายิ่งว่ามายิ่งยันติดเจ้าว่าคืออ่าทำไมยี่ชื่อบัญชีมายี่ยี่เมื่อสั่งงออันนี้เนี่ยคืออาวุย่องเงินมาเฮ็ดแต่กับตัวสอยเฉพาะงานถึงก็ตัวอาวุยี่สิบบาทโอ้ยเฮ็ดหนุ่ยเฮียมาบ่มาเฮ็ดด้วยเฉพาะงานถึงก็ตัวบ้านเฮ็ดสิบสิบบาทบ้านเฮ็ดตั้งสิบตัวขึ้นแรกเฉพาะงานอาทิตย์แรกมันยังเฉพาะงานอาวุอาจุดตัวสอยเงามาว่ามาโอ้เจ้าว่ามายิ่งยันเจ้าเฮงาฟูบาอินบัตสอว่ามางาตุเนี่ยอันนี้เนี่ยคือชื่อบัญชีมาเฮ็ดยิ่งงานงานมาแต่กับตุเนี่ยเฉพาะงานที่ถึงบางงอไม่ยังเฉพาะงานกว่าสู้เอาข้อความว่าไงยิ่งลิงสุฟลาเนี่ยสแกนจะมันไม่เคยทำไมเคยมีความเสียดายเฉพาะไงมาเคยจุดตัวนี้ไงโนส่วนนี้กว่าสุฟลาเนี่ยทายเลี้ยงอุจมังไม่เคยเอาหัวแตกกับตัวสอยว่าเฉพาะไงที่ถิ่นมังงไม่เนี่ยปีขวาทำไมเคยถิ่นมังไงโนหรือองค์กรไงองค์กรหน่วยงานหรือว่ามูลนิธิมันก็จะคือหน่วยงานราชการที่เชิงไงที่เชิงรับผัวพระอ้วงไม่เนี่ยคือเอาชื่อบัญชีงบก็คือแจกกับตัวสอยังไงปีขว้าวนหน่วยงานแบมูลนิธิหรือเงาะราชการที่เชื่อปอบก็คือซื้อชื่อหน่วยงานส่วนงานอาจารย์นูโอ้ยไปชื่อมาชื่อส่วนบุคคลไม่คือหลักซื้อมีพักเลยไปคือก็เถียงถามโอ้ยไงเอาวก็เถียงโทรนายเงาะนาบัญชีนาหน่วยงานทำไมบัญชีหลักซื้อมืออยู่ทหารไปคือนายเงาะช่วยงานพามางานงบไม่ยาอันนี้ยังคือมันยังคือกลุ่มมิชาชียี่เบอร์ที่ยี่บิบัญชีเฉพาะงานอามาคือสมองงานอามาใส่แห่งยี่เบอร์เทียบว่าหน่วยงานเงาะหน่วยงานโดมูลนิธิเงาะหน่วยงานราชการเงาะองค์กรหรือเฉพาะงานผู้ปกครองเพราะว่าเบอร์เมียยี่เบอร์สูใช้ชื่อบัญชีญาญาหน่วยงานยี่มีเยอะเฉพาะงานเธอใช้ชื่ออาวุธมีส่วนบุคคลมาเยอะเฉพาะงานอาจจะเบอร์โนเพราะว่าไม่ใช่คือปีขวานหนุ่มพระโอ้ยยี่ชื่อมาส่วนบุคคลไงหลักชุดมีเพื่อโว้ตาโอ้ยไงถ้าชุดของแบงค์ยูนงอโนย่าถูกหันทุนยิงไงทำมานำบัญชีมาหลักชุดมีก็ต้องงอมันก็จะคือชื่อหน่วยงานไงมันเคยแจกกับตัวสอนยิงทวนันยิงกับชาวงานพังงานยันสั้นพระโอ้ไปจะคือสุดท้ายแบบย่ามังงานเพื่องอกลุ่มไม่ใช่แต่คือความจนแล้วมันคือความเฮียชาวงานมันคือจำโมงานมันคือถึงมาปีมาเออสุดจริงช่างงานชาวงานอามาใส่แห่งนี้ก็คือกลุ่มมิชาชีพอาเครื่องยางอ่ออีข้อความว่านี้ส่งลิงก์ฟอร์มมาสแกนจะมาลงทะเบียนจะมาหรืองอที่เกิดตัวก็คือธนาคารว่านี้ส่งลิงก์ฟอร์มอามีกรอกข้อมูลยืนรหัสบัญชีรหัสเลขเอทีเอหรืองออามีกรอกยี่เป็นยังไงส่งฟอร์มมาจากไงมีอันนี้ไปคือส่งธนาคารยี่ตัวชิมาส่งฟอร์มอ่ะเฉพาะว่าอามาคือซาโมงาปีข้อโนโทรศัพท์ของเราอีข้อความง่ายอีเอสเอปัจจุบันจะคือธนาคารไม่เนี่ยทำมาเงินธนาคารกุมารทำมาไม่เนี่ยวันนี้ดีเนี่ยยืนยันจะมาคือเนี่ยถ่ายเองอ่ะอเมริกาไปคือกลุ่มมิชชันชีพก็คือเครื่องยาที่ใช้ข้อจัดส่งอ่ะอาจารย์หมอสัตว์ปัญญ์ดีไปคือโนบัญชีเราง่ายนู้นข้อมูลเพียสุดแต่ส่วนอ่ะทำมาคือว่าเฉพาะคนละคือว่าคือทีเดียวจะคว้าเลยประกาศแจ้งเตือนทีเดียวจะของงานอาทิบ้างก็ไม่เนี่ยงานนี้เนี่ยคือนั่นละปีมามาคือที่เราจงว่าเฉพาะงานอาทิบ้างเนี่ยอาจารย์ทิมุลังอ่ะนี่โม่ข้อนี้สามโม่ว่ะที่ความมุ่งหลักความเฉพาะงานนี้เนี่ยว่าลิสงอปากกากรุบะทาจิ้มหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งานยิ่งมือฉะยิ่งระบบยิ่งความทีงงไม่เนี่ย
AM ที่ตัวลีฮะสิทธิ์โชคกว่าดูจ้ะเนี่ยเนี่ยไปคือโชคไม่ค่อยเยอะสิมองอ่ะที่หมดแล้วไปคือหนีไม่ค่อยเยอะสามโมที่หนีมาคือหนีความดวงงออ่ะที่ไปจากคือนี่แหละงาของชาวงาอามาคือด้วยคือไงผมมีเยอะคือจะนี่ละทศุยาทศุยส่วนงาในไหนบ้างคือโลหะเครื่องมีอะติดกันตัวบ้างคือมือฮาลีคือจะกูจะบ้างคือภาษีชีดังอะโลเชคือจะโมยิ่งเชื่องอะมันก็ยังตัวว่าคือภาษีมีอะคือโลคือจืดเลยบ้างงาจะบ้างคือสุดยอดคือมาเปียกงอมาค้างอันนี้มาสร้างอะจะพูดบ้างคือก่อยเวลาคือก่อช่วงงาไอ้บ้างคือโลยูสูโลชิสูคืองามันจะเชื่อการเชื่อแล้วก็จุกจุนี่คือโลจุเชื่องาเราชมยังงาในไหนบ้างอาทิตย์เป็นยังไงอาทิตย์ทำมูลงาหนีโมควันยี่สามโมวัดหัวโมเลควงงาวัดเชี่ยวหัวนานาสุทิวาลิทวัดได้คือดูชีดราม่าผู้จะชีดว่ากามยาวัดจริงอ่ะถึงยี่แค่ถึงยี่วัดคือด้วยคือมีเยอะคืองาชีวัดจะคือวัดจะวัดดูเจงอ่ะถึงยี่แค่ถึงยี่วัดอะไรก็เยอะคือเปรียบยี่กุยเจงอ่ะวัดเชี่ยวหัวได้คือคือบ่มองงาคว้าสวัสดีครับ

0: 我谢谢你生啊你我生我啥茄子瓜也多咱来花撒花也难忘来月
1: 天。哎，你是我，我的三千子块肚子。

0: la gueule.
1: Oh, si они махают за кваю,
0: Я сам я

Ngày xưa nó đẹp đẹp dãy mưa.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ในวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้ง2ประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
3: เราก็ได้บรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้มาแล้วโดยทีมคณะทำงานมาเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงมาใน MOU ที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
2: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุด